0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailandด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญความผันผวนเชิงโครงสร้างส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งโลกและไทยตกอยู่ในสภาพ K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเร่งส่งเสริมให้มีการใช้มอก9999ใน SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกได้พร้อมเสนอกรอบยุทธศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูงและอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งด้านการเติบโตและการกระจายโอกาสสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารโลกที่เสนอให้ไทยเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตต้นทุนต่ำมูลค่าต่ำไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้คนไทยสามารถก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดคาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์ขณะที่วันนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center จะมีการประชุมนัดแรกเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมาย
3: เมื่อวานนี้นายจตุรงค์อศวไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดและดินบริเวณจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีสารปลอมปนที่เป็นอันตรายหรือไม่หลังมีประชาชนร้องเรียนได้รับกลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำใกล้พื้นที่โครงการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3สัปดาห์จะทราบผลตรวจจากนั้นจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลแนวท่อระบบระบายน้ำและผลตรวจจากจุดต่างๆเพื่อหาคำตอบว่าสารที่ตรวจพบในท่อสาธารณะเป็นสารชนิดใดก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าปัญหา Data Center มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลในทุกมิติพร้อมระงับทุกโครงการ Data Center ไว้ก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
4: การให้ความสำคัญของเราเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมไงครับที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วมีมติของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่จะบริหารจัดการ Data Center ให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง
3: นายอนุทินชันวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ขึ้นมาเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยืนยันว่ารับทราบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วด้านนายเอกนิตินิติ

0: ธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในวันนี้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569หลังนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานซึ่งภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้น
1: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
0: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ
3: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อสส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจึงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทพร้อมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
4: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต 2 ล้านบาทกรมปอพอเนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้ผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงและค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่เสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดให้เข้าถึงการใช้ AI อย่างทั่วถึง นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1.3 ล้านถึง 1.4 ล้าน คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้จัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ BNPL ที่มีอยู่ประมาณ6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ Non-Bank กว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดกองเสาอำนวยสิทธิ์ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี2570ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิทัลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนาย JD Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ถือว่าเป็นสงคราม ดยสหรัฐยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านแล้วแม้ทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในสัปดาห์นี้พร้อมระบุว่าขณะนี้ไม่มีการยิงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่ายังมีเหตุปะทะเกิดขึ้นเป็นบางจุดอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุปะทะดังกล่าวจะยุติลงเมื่อใดเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าอิหร่านจะหยุดโจมตีเรือพันนิตที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อใดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังทหารมากกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ที่ภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการส่งเรือรบเกือบ20ลำไปสนับสนุนภารกิจในภูมิภาคดังกล่าวขณะที่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยังทำให้ราคาน้ำมันโลกอยู่ในระดับที่สูง
5: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัสเซมดริฟีประธานสันนิบาตตูนิเซียเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ระบุว่าตูนิเซียมีนักโทษ20รายเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดหลังตูนิเซียเผชิญคลื่นความร้อนจนอุณหภูมิสูงถึง45องศาเซลเซียสประกอบกับปัญหาไฟฟ้าดับและน้ำประปาถูกตัดเป็นเวลานานรวมถึงสภาพเรือนจำมีปัญหาการระบายอากาศไม่เพียงพอและมีความแออัดสูงอย่างไรก็ตามทางการตูนิเซียยังไม่ได้ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตในเรือนจำจากคลื่นความร้อนในช่วงที่ผ่านมาขณะที่องค์กรแพทย์รุ่นใหม่ของตูนิเซียระบุว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยฉุกเฉินพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดจำนวนมากในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดถึง200ราย
2: ศูนย์รณรงค์ด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อมของไนจีเรียเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37รายและมีผู้สูญหายอีกหลายรายในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ทางตอนใต้ของไนจีเรียหลังสูดดมไอระเหยสารเคมีประเภท45หรือเพนเทนซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตพลาสติกระหว่างการลักลอบขโมยน้ำมันจากท่อส่งที่ใช้ลำเลียงน้ำมันดิบจากบริษัทอินโดรามาเอลเมปิโตเคมีคอลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันยังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ำแต่ยังไม่สามารถกู้ร่างขึ้นมาได้ทั้งนี้การลักลอบขโมยน้ำมันเป็นปัญหาเรื้อรังในไนจีเรียและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ซึ่งมีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซจำนวนมากแต่ประชาชนในพื้นที่ยังเผชิญกับความยากจนหลังถูกละเลยและได้รับผลกระทบจากมลพิษของน้ำมันมานานหลายสิบปี
5: สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์หรือ RIVM เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนในเนเธอร์แลนด์9รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1รายโดยผู้ติดเชื้อ1รายตรวจพบจากการบริจาคเลือดขณะที่ผู้ติดเชื้อรายอื่นได้รับการยืนยันระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งไวรัสเวสต์ไนมักแพร่ระบาดในสัตว์ปีกตามธรรมชาติและสามารถติดต่อสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมมอบใจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยและพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยณสเตเดียม29จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไปทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิชโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทการแข่งขันแบดมินตันโวลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกเอาชนะลู่กวางซูจากจีน 2-0 เกมมาครอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกตบชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวัน 2-0 เกมมาครอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทจะมีโอกาสได้โควต้าในรายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดิเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น
10: 1นาทีกับกปท. ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถะกับกถาอรรถะแปลว่าความหมายความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอรรถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอรรถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอรรถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบหรืออุดตันเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยที่สุดประมาณ30%อาจเกิดจากหลอดเลือดแดงในสมองมีพยาธิสภาพแบบชนิดตีบในตำแหน่งใดก็ได้เนื่องจากสภาวะหลอดเลือดแข็งจากการที่มีไขมันไปพอกภายในผนังหลอดเลือดแดงหรือเกิดจากความดันเลือดสูงโรคเบาหวานซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบจึงทำให้เกิดภาวะเนื้อสมองตายอาจเกิดกับระบบหลอดเลือดแดงของสมองส่วนหน้าหรือส่วนหลังซึ่งอาการและอาการแสดงของโรคจะแตกต่างกัน
16: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
17: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครที่ดำเนินกิจการในลักษณะเดียวกับ Data Center ย่านพระราม9เพื่อป้องกันการลักลอบกักตุนน้ำมันค่ะ
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
18: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกล่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
19: ค่ะ าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับ Data Center ย่านพระราม9ที่ลักลอบกักตุนน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษทั้งจำและปรับแม้ปัจจุบันจะมีการระบายน้ำมันออกจากพื้นที่แล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการลักษณะเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัยของชุมชนเช้านี้เชิญติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
20: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
21: สวัสดีค่ะโอค่ะ
20: ค่ะท่านเลขาคะความคืบหน้าล่าสุดของการลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ค่ะที่พบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่ค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
21: ต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าก่อนที่เมื่อวานนี้โอจะเข้าไปเนี่ยก่อนหน้านี้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ที่บริเวณถนนพระราม9ว่าอาจจะมีการลักลอบเก็บกักตุนน้ำมันโอเลยได้ประสานท่านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็พบ
22: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
23: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
24: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
25: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
24: Shipper Center
25: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
26: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบ และเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
0: ให้โชคให้มันให้มัน
1: ต้องเข้าใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
26: ร้านเสีย

0: ดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ

081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย

0: อบศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

说嘞怕辣皮面发洗汤，说嘞怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: ไว้เฮาได้ยินได้ฟังกันนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาเด้อผู้ใดก็ฮู้จักนะชื่นชอบในผลงานเพลงนะบ่ว่าจะล่ำบ่ว่าจะร้องเพลงม่วนเบิดนั่นล่ะค่ะนะก็สาวบางปูน้ำฝากตัวตั้งแต่กินยาเส้นทีมานี่แล้วว่าอยู่ได้ไปเป็นไปทางใดมาทางใดก็ง่ายสิลูกสินั่งกับบ่ได้โอดบ่ได้โอยคือเก่าแล้ววะนี่ล่ะนะคะบอกต่อๆกันไปนะคะโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่ค่ะพี่น้องจ๊ะ0438401220 0438401-22ฟังสิ่งดีมีประโยชน์ฟังเพลงก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
3: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายเส้นที
4: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: ไอ้พ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน่ะอาเด้อนะหายไปเมื่อกี้นี่ชั่วโมงเกือบชั่วโมงเนาะเน็ตลุดตัวโอ้ยเศร้านำปันใดดึงไว้ปันใดกับบ่มาเน็ตกระไดพี่น้องจังสิล่ะนะจัดรายการไปหลายจังหวัดเด้คันเน็ตลุดบ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนี่ลุดไปเรื่อยก็กลายเป็นเทพคือเก่าล่ะค่ะก็เป็นเทพสาวบางปูหลายอยู่นะทุกทุกจังหวัดทุกคืนนั่นล่ะนะที่เข้ารายการสดนะตอนนี้ก็กลับมารายการสดละเด้ออีเมลจ๋าพ่อจ๋านะลองโทรมาเบิ่งกันนะลองโทรมาเบิ่งกันนะมันขึ้นไปนะคะ043840122นะ043840122นะคะลองโทรมาเบิ่งกันนะว่ารายการสดกลับมาไปนะคะอาก็ยังไงก็ขอให้มีความสุขกันแหละนะคะเมื่อกี้ส่งไปตะก่อนล่ำเรียนก่อนแม่สอนไว้ว่าสั่นนะคะของเอื่อยนั่งสิริพรอัมไพพงศ์นะคะก็ฝากไปพร้อมกันกับอะมิโนฮิวมิกโซเลพลัดนะอีพอเอ้ยนะโซโทรสอบถามเขามาพ่อเอาไปใส่มั่นกับสหัวบักใหญ่นึงเด้นะถ้าเอาไปใส่ช่วงเนี่ยช่วงเจริญเติบโตเนี่ยนะล่ำมั่นกับจะใหญ่นะใบก็จะหลายยอดก็จะดีต้นจะแข็งแรงถ้าช่วงเฮาเอาหัวมันเด้อต้องใช้โซเล่หัวโตเด้อพ่อเด้อเนี่ยชุดใส่มั่นสำปะหลังนะอีพอแล้วโทรมาถามตัวนะคันตัดสินใจก็เนี่ยไปปรึกษาอันปรึกษากับลูกก็เด้อลูกเด้อว่าสั่นเล่าว่านะก็ธรรมดาละเนาะเราอยากใส่เราบ่ทันได้เคยใส่ยักเถื่อนะคะเฮ็ดมั่นเฮ็ดให้มั่นน้ําละก็เฮ็ดอันหน้าเข่าหน้ามันสินะนะคะก็รับรองว่างามนะคันเอาโซเลพลัดไปใส่นี่งามทุกพืชนะคะอีพ่ออีแม่บ่ว่าจะเป็นเข่านะเข่าหน้าปีเฮาเฮ็ดอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะนะคะเอาไปใส่ช่วงแตกก่อเลยนะถ้าใช้ชุดนี้นะชุดโซเลเทอร์โบเนี่ยนะช่วงแตกก่อเนี่ยมันก็จะงามนะงามคักเลยนะชุดนี้3กระสอบวันได้6ไร่พุ่นเด้อนะหว่านได้6ไร่นะ3กระสอบเนี่ย 2,000 หน่อยๆนึงมั้ยนะถ้าเฮาซื้อปุ๋ยเคมี3กระสอบก็ 3,000 เกือบ 4,000 พุ่นล่ะกระสอบละ 1,000 กว่ามันบ่ล่ะเคมีน่ะเคมีน่ะมันแพงอยู่แล้วอีพ่ออีแม่เพราะว่าเฮาพุ่นเด้มันแพงมาตรต่างประเทศพุ่นนะก็โซเลพลัสไปผสมนะชุดโซเลเทอร์โบนี่แหละจัดหนักจัดเต็มนะแล้วก็ชุดโซเลเทอร์โบใส่สวนอย่างพาราดิโซเลเทอร์โบเนี่ยจะมีปุ๋ยเคมีโซเล1กระสอบแล้วก็จะมีโซเลพัส4กระสอบเนี่ยว่านได้เกือบ10ไร่พุ่นแม่ตะสอนคักเนี่ยประหยัดทั้งประหยัดทั้งดีนะซื้อไปใส่เลยเด้อโซเลพลัสเนี่ยนะมีถาดอาหารเด้ออีพออีแม่เด้อนะบ่ว่าจะเป็นอะมิโนซึ่งเป็นอะไรที่เป็นธาตุอาหารที่พืชเนี่ยขาดบ่ได้แน่นอนนะแล้วก็จะมีฮิวมิกจะมีฟูลวิกจะมีธาตุอาหารรองเสริมอินทรีย์วัตถุไตรโคเดอร์มานะคะนี่ล่ะพี่น้องคะธาตุอาหาร6คุมพลังอยู่ในแต่ละเม็ดของโซเลพลัสเนี่ยนะรับรองว่าอีพออีแม่บ่ผิดหวังใช้ได้กับทุกพืชเข่าหน้าปีหน้าปังสวนยางพารานะให้มั่นให้อ้อย นะพี่น้องคะหรือว่าจะเป็นสวนมักทุเรียนอย่างสี่พอเราสั่งไป20กว่ากระสอบผลเมื่อวานนี่นะเราจะเอาไปใส่ทุเรียนรับรองว่าหน่วยทอกระตาอีพอเอ้ยรสชาติดีหวานแน่นอนนะดีแน่นอนผลผลิตนะถ้าเอาโซเลพัดไปใส่ตะสะอ่อนคักนะแล้วก็มันบ่แพงนั่นแม่พ่อใส่นะดินดีปลูกยังกะงามบ่ได้ใส่ปุ๋ยแค่มีหลายได้บาทเนี่ยถ้าหาเอาโซเลพัดไปใส่เนาะเอาไปใส่ทุเรียนเอาไปใส่บักม่วงบักมี่บักเงาะอย่างต่างๆเนี่ยอินทผลัมนะสิเว้าเรื่องเพิ่นเอาโซเลพัดไปใส่อินทผลัมแถวอำเภอโพชัยร้อยเอ็ดเนี่ยป้าอาพี่น้องต้นนึงเหลียวไปนี่เหลืองเออเฮ้อว่ามันมีตักแต่หน่วยหอบต้นอยู่แม่ตะสะอ่อนคักพี่น้องจ้าบัดนี้อีพอละวันคันแม่นั่นมันแพงแต่สมัยที่แรกๆกิโลละ400 500ที่จะแม่นพอสิได้เงินหลายว่าซั่นแล้วว่าตอนนี้มันก็กิโลละ100กว่าบาท200นี่ล่ะพี่น้องจ้านี่ล่ะมันเป็นจังซี่ล่ะคันเฮาเฮ็ดหลายมันก็ผลผลิตแข่งกันนะพี่น้องเฮาเอาหลายสู่ล่ะนะคะเนี่ยหน่วยบักหลายหน่วยบักงามเลยกรอบแซ่บหวานหอมนะใส่ได้ทุกอย่างนะคะโซเลพลัสเนี่ยอีพอจ๋าแม่จ๋าโทรมาเลยนะหรือว่าจะหาซื้อได้ตามนะตามร้านค้าตัวแท่นจำหน่ายใกล้บ้านท่านนะคะพี่น้องคะถ้าผู้ใดอยู่อำเภอกำมะลาไซนะหรือว่าอยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะก็มาซื้อได้ที่ร้านบุญจันทร์พันนี่นาดอนปูตาตำบลหลักเมืองอำเภอกำมะลาไซกาฬสินธุ์นะพี่น้องจ๋าแล้วก็ถ้าใครอยู่ร้อยเอ็ดนะคะก็ร้านของอาจารย์ถนอมเด้อนะปากทางกกกอบ้านน้องมืนทันนะตลาดขายของปานล่ะนะคะแล้วก็อยู่ยะโสธรนะจะเป็นศูนย์ของบ่าวบุญฮอนะศูนย์โซเล่การเกษตรของบ่าวบุญฮอสาวดาราธัญพรนะพี่น้องค่ะอยู่หน้าค่ายทหารอำเภอเมืองยะโสธรนะแล้วก็มหาสารคามเราก็จะมีตัวแทนจำหน่ายอยู่นะคะปราจีนบุรีสีพออีเมลฟังอยู่นี่อยากได้ก็โทรมานครพนมนะก็จะเป็นร้านหนูปูการเกษตรนะทางอำเภอเรนูนครพนมนะพี่น้องขาแล้วก็อำเภอหน้าแก่งสิกะมีนะร้านเจเตาอำเภอศรีสงครามนะอยู่บ้านหน้าจานนะสิเด้อร้านเจเตาศรีสงครามนครพนมนะมุกดาหารก็จะเป็นร้านบ้าวโปนาบาวโปทางดงหลวงนะฮะแล้วก็ทางโฉนดน้อยการเกษตรจังสิหน้าพี่น้องหรือบาวสุริยะจังสิล่ะทางเพชรบูรณ์หนองไผ่นะฮะอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็เป็นศูนย์โซเลหรือว่าร้านเกษตรมิตรภาพนาวัดท่าแดงอำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์นะคะพี่น้องจ๋านครราชสีมานาก็โทรเข้ามาได้บุรีรัมย์นาก็โทรเข้ามานาอุบลราชธานีนะคะก็จะมีทางอำเภอเมืองนะหลายอยู่เด้นะแถวทีมงานพี่โน่แน่พี่โน่พี่หยวกอะล่ะนะคะก็ขายของเราแล้วก็ดีเจมุกดาบ่อทางศรีสะเกษจังซี่นะคะพี่น้องจ๊ะแล้วก็ทางอำเภอเขมราชนะอำเภอเขมราชเนี่ยศูนย์โซเลการเกษตรดีเจปองแปงนะแล้วก็ทางอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานนะก็เป็นศูนย์โซเลการเกษตรดีเจปองแปงนะทางขอนแก่นยังสี่ก็มีตัวแทนจำหน่ายนายพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอานาอยากได้โซเล่นะโซเล่พลัสนะหรือว่าสินค้าของเฮาโทรมาเลยค่ะ0438401220438401220ค่ะ

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401222ย้ำ0438401222

0: เฮ็ดเปียกมากกะอาบน้ำยากสิถูขี่ไข่ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามตัวกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาก้อนละ39บาท39บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร043 840 122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043 840 122
1: ผลงานก่อนล่ำเรือไฟไหลรักนะคะออกพรรษาพุ่นเด้จะเป็นเทศกาลไหลเรือไฟทางนครพนมนะไอ้มนแค้นกันคุณค่ะสาวบางปูกระฝากทรงไปนะคะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ปานาอาเนาะกับสินค้าทางด้านสุขภาพนะแนวใส่ก็จะเป็นสบู่มหาดวิหารานะแอลกูตาก็มีคือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออาบน้ําวันละ2ครั้งนะคะถูขี้ไข้นะกินตงกินโตบ่มีดอกค่ะถ้าใส่สบู่มหาดวิหารานะคะแล้วก็ยาบํารุงร่างกายบํารุงกําลังบํารุงโลหิตเซิ่นที่ค่ะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าเด้อนะซื้อไปอยู่ไปกินยาปล่อยให้เจ้าของอ่อนแอเมื่อยมอยซอยแหลมเอากินได้แต่อีพ่ออีแม่นั่นบอกว่าซั่นกินได้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อนะวัยหนุ่มวัยสาวก็กินได้นะคันมากยาสมุนไพรได้นี่วัยหนุ่มวัยสาวเนาะกินได้นะแล้วก็วัยทำงานนะวัยพ่อลุงแม่ป้าวัยพ่อวัยแม่ที่กำลังหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าส่งลูกเลี้ยนนี่ล่ะแล้วก็วัยอีพ่ออีแม่คุณปู่คุณย่านะวัยกำลังทำงานบ้างได้บ้างวัยพักผ่อนบ้างนะพี่น้องขาเนี่ยกินได้เบิดทุกคนนะสำหรับเส้นที่เพราะว่ามีแต่สมุนไพรนะกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขม้าโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะพี่น้องขาผู้น่ะสมุนไพรเก่าอย่างแล้วก็เป็นสมุนไพรที่หายากนะเฮาหาซื้อน้ำตลาดนัดบ้านเฮาเนี่ยบ่มีดอกพี่น้องมีตลาดขายยาน้ำอะแปะพุละแถวกรุงเทพพุ่นจังหายากคักซะกิโลละเป็นหมื่นๆพุ่นเด้อพี่น้องเด้อนี่ล่ะสมุนไพรหายากประโยชน์เยอะราคาแพงเฮาบ่ต้องไปหาดอกพี่น้องค้าเนี่ยซื้อเซินที่ไปกินโลด10ขวด490บาทจะแม่นบ่แพงพี่น้องค้าเทื่อทีมงานสิได้มาให้อีพ่ออีแม่กินฝากปลาบักเหย้าพุ่นเฮ็ดยากกระดอกกระเดียกว่าสิผ่านอย.เทื่อสิได้ทะเบียนยาเนาะเทื่อสิเอามาสู่อีพ่ออีแม่ได้กินซื้อกินโลดค่ะนะเมื่อยม่อยซอยแหลมนักตนนักโตติงคิ้งบ่ได้สิลูกสินั่งก็ยากติงคิ้งแต่ละเทื่อวิ่นหัวมองมองคือสิล้มอยู่บ่เศร้านี่ยายล้มเด้อพี่น้องเด้ออันตรายนะคะเลือดล้มไหลเวียนบ่ดีก็วิ่งก็เวียนสะเดคนกินข้าวก็บ่ได้นอนนี่ก็บ่หลับลาบยากซะแท้ๆนะพี่น้องปวดว่าซั่นบัดนี้เจ้าว่าปวดมองใดแน่อีพ่ออีแม่ปวดหลังปวดแอวปวดขาปวดแข้งปวดสารพัดสารเพหาทั้งเทื่อเนี่ยศูนย์ให้เจ้าของก็มีพี่น้องจมให้เจ้าของก็มีเจ้าว่าเป็นนี่ยังเป็นนั่นเป็นนี่ว่าซั่นเด้เพิ่นจมให้เจ้าของนะคะเนี่ยซื้อซั่นที่ค่ะสั่งเขามาเลยอีพ่อจ๋าแม่จ๋าเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะเส้นที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะพี่น้องจ๋า1แพ็ค10ขวด490บาทนะแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ชัดเจนนะแล้วก็รอรับสายด้วยนะคะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าจ้าจังจะได้กินยาเนาะจังจะได้กินเส้นที่เนาะ043840122 043 840122ค่ะ

ิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคับกว่าเก่าช่วยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2โซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตนั้น

ผลงานก่อนล่ำของสาวฮันนี่ศรีอีสานนักร้องหมอลำดังทางบ้านเมยอำเภอกำมะลาไซกาฬสินธุ์นอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอยู่ทางศรีสะเกษพุ่นล่ะกำลังดังเด้พี่น้องจ๋ากำลังเป็นสาวแว่งๆกำลังดังเนาะโอ้คันเล่าบ่ประสบอุบัติเหตุตอนนี้เล่าได้เป็นราชินีหมอลำละเด้นะหน้าตาก็สวยล่ำกระมวลนะพี่น้องขาสาวบางปู่กานำมาน่ามาเปิดสู่ฟังนะก็ขอบคุณหลายๆเด้ออีพ่อจ๋าค่าคุยกับอีพ่ออยู่ได้เมื่อกี้เนี่ยนะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่โทรเข้ามานะโทรเข้ามาสอบถามสอบถามเกี่ยวกับยาเส้นที่นะคะสอบถามเกี่ยวกับยาเส้นที่แล้วก็สั่งซื้อไป2แพ็คนะอีพ่อทั้งอำเภอใดก็พอเมื่อกี้นี่นะคะทั้งอุบลเนาะทางอุบลราชธานีอำเภอดอนมดแดงนะฮะอีพ่อจ๋าก็ถ่ารับโทรศัพท์เด้อนะครับเล่ากับเว้าสู่ฟังอยู่ดอกบางเทื่อกับไปเล่นเฮือนน้องสาวบางเทื่อกับไปหันไปนี่ไปไสก็ตามอีพ่อก็ต้องเอาโทรศัพท์ไปน้ำเด้อพ่อจ๋าเด้อค่าสั้นอีพ่อจะบ่ได้กินเส้นถี่ได้พ่อจ๋าน ี่ล่ะนะคะเราก็ถามมาอยู่ดอกว่าสาวบางปู่จัดรายการอยู่ไสอยู่บนบอกว่าสันหนูจัดรายการอยู่อันสำนักงานใหญ่อยู่กาฬสินธุ์เด้อพ่อเด้อแต่ว่าลิงไปทางอุบลแน่ทางอะไรจังหวัดค่ะตอนนี้นะคะก็ได้ยินกันทั่วถึงนะคะถ้าอยากได้อีหยังนะสินค้าของเฮานะถ้าพูดแล้วมันโดนใจนะถ้าฟังสาวบางปู่แล้วมันโดนใจอีแม่โดนใจอีพ่อเอามากินแล้วคือสิคือสิถูกผู้นั้นกินก็ว่าถูกผู้นี้กินก็ว่าซื้อไปกินโลดค่ะสมุนไพรล้วนๆนะตั้งแต่อีพ่ออีแม่สมัยปู่ย่าตายายตั้งแต่สมัยนายห้อยเค้นพุ่นพ่อสาวบางปู่พุ่นนะเล่าหังผ้ากินตั้งแต่อันสมุนไพรดอกหากยาว่าสันเป็นคอร์ดบักใหญ่นึงนะถิ่มเปะลงเอาขันน้ำมาเอาหินมามาฝนใส่ให้ลูกให้หลานกินบาดนี้เศร้านะเศร้าป่วยเศร้าไข่เด็กตะกอนเนี่ยยาหากใหม่ยาสมุนไพรแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนาะมันต้องมีกรรมวิธีการผลิตถูกหลักอนามัยนะได้รับอย.มีทะเบียนยาเด้เส้นทีนี่จะเอามาซุยพออีแม่พี่ป้าน้าอาได้อยู่ได้กินนะฮะก็สั่งซื้อเลยค่ะนะบ่ผิดหวังแน่นอนนะสาวบางปูนี่ขวดนึงนี่กิน2มื้อนะคะจะกินหลังอาหารนะคะถ้าผู้ใดอยากกินข้าวแซ่บก็กินก้อนอาหารเนี่ยมื้อแรกเด้อนะคะถ้าผู้ใดย่านกินข้าวแซ่บแห้งกระทากินก่อนนอนนะคะพี่น้องจ๋านอนหลับดีคักพี่น้องตื่นเช้ามาโอ้ยกระชุ่มกระช่วยเห่าดองๆยังสิแล้วกันบ่ล่ะอันมื้อใดบ่ได้นอนติพี่น้องคะจัดรายการปากกะสิบ่ออกเว้าไปกะสิบ่เป็นเด้มันแม่นคว่ำเนาะพี่น้องค่ะจะแม่นเพิ่นสร้างไม้เฮาดูแลร่างกายคักเนี่ยดูแลร่างกายดูแลตัวเองเด้ออีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอานาลูกเต้ากระซื้อให้อีพ่ออีแม่กินน้ำแน่นะอย่าสิปล่อยเราจมว่าเจ็บมองหันปวดมองนี้นะไปใส่มาใส่บ่ได้นี่มันยากคักแท้ๆเด้นะเส้นที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะพี่น้องอันนี้คือนาแนวอยู่แนวกินของโคนเด้อนะแล้วก็ที่ฝากไปเมื่อกี้ก็จะเป็นโซเลพาราพรีเมียมฝาทองผู้โทรมาตั้งแต่พิษณุโลกพุ่นเราว่าเราอยู่อำเภอชาติการสาวบางปูว่าชาติการจังหวัดอุบลบ่จ้าโมแมนเด้อครับพิษณุโลกว่าสั่นเนาะขอบบุญขอบคุณไกลปานใดก็ส่งให้คือเก่าค่ะว่าจะโทรเข้ามานะโทรเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าพื้นที่เฮ็ดสวนยางพารานี่ก็หลายเด้รองจากนาข้าวนะก็จะเป็นสวนยางพารานี่แหละนะคะคันอยากได้น้ำยางหลายนะอยากหมดปัญหาเกี่ยวกับต้นยางพาราเนี่ยต้องใช้โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองน้ำยางก็ได้หลายนะสมซาสมลือพี่น้องขาอันนี้สาวบางปู่กะก้าเว้าได้เต็มปากคือกันขาสั้นเพื่อนบ่ซื้อซ้ำเด้แม่นบ่ล่ะลูกค้าใหม่ก็เยอะลูกค้าเก่าก็ซื้อซ้ำตลอดนะคะเพราะว่าใส่แล้วดีนะได้น้ำยางหลายน้ำยางมาตรฐานแล้วก็หมดปัญหาเกี่ยวกับเชื้อลูกเชื้อราที่มันจะมาก่อกลิ่นต้นยางพาราของเฮานี่ล่ะพี่น้องขาสินค้าทางด้านการเกษตรของเรานะคะก็มีหลายอย่างอันนี้คือเว้าเรื่องอันปุ๋ยท่านาอย่างเด้อเมื่อกี้เนี่ยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะคะกระโทษเข้ามาคันอยากได้ปุ๋ยเม็ดก็โซเลพัดแล้วพี่น้องคะคันอยากได้เป็นชุดก็โซเลเทอร์โบนะหรือว่าใครที่ใช้ชุด VIP นะก็มีคือเก่าเด้อีพออีแม่มีคือเก่าค่ะเราก็ส่งให้ทุกจังหวัดนั่นแหละว่าตะโทษเข้ามา
เฮาก็มีตัวแทนจำหน่ายทุกจังหวัดอยู่เด้อค่ะอย่างเช่นโทรมาถ้ามีลูกค้าโทรมาจากทางแถวอำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์แถวอำเภอบึง 3,000 เอียงน่ะแถวนั้นที่เพิ่นฟังสาวบางปู่ทางนั้นกับแฟนเพลงหลายคือกันเด้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีดประจันไปยังไงเนาะคุณประจันค่ะทางเพชรบูรณ์เนี่ยน้องภัยนี่ขี้หนอดอยู่เด้อโทรสั่งซื้อสินค้าตลอดเด้ทั้งกาแฟทั้งสบู่เด้เราใส่เราซื้อเนาะนี่แหละถ้าทางนั้นโทรเข้ามานะทางนี้ก็จะส่งให้คุณยุพินเอาไปส่งให้พี่น้องเฮาคือเก่านะคะพี่น้องค้าซูเมอร์เนี่ยสะดวกสบายนะกับการสื่อสารนะแต่ว่าทันเน็ตดับพี่น้องขาโอ้ยขากวงหันยางห้นอยู่ปั่นหนูติดจันยางขึ้นยางลงอยู่ตึกสองสั้นนะพี่น้องขาบ่เป็นตะยูขันบ่มีเน็ต เราทำงานเราใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต 100% นะคะพี่น้องจ้าถ้าเน็ตหลุดมันก็บ่เป็นตาอยู่บ่เป็นตาเศร้าบ่เป็นตาเว้านะยางห้นอยู่ปานหนูโหลดเนาะเมื่อกี้เนี่ยนะพี่น้องยังไงก็โทรเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคะอีพ่อจ้าแม่จ้าพี่ปานาอานะสำหรับใครที่นะคะต้องการสินค้าของเฮาโทรมาค่ะพี่น้องค่ะอีพ่อเราอยากฟังเพลงเก่าเด้นะฟังเพลงเก่าเอาเป็นเพลงอันถึงพี่จะดำก่อนก็แล้วกันเด้อพอเด้อ

ึงสิดำกระดำรอเด้อว่าสันละว่าดำแข็งแรงนะพี่น้องค่ะคนผิวดำเขาเรียกว่าผิวอมตะว่าสันเพิ่นว่าเนาะเออกะว่ากันไปว่าตะแข็งแรงหน่อยพ่อจ๋านะเพลงเก่าฟังแล้วก็มวนนะพี่น้องเฮานะหลายๆท่านที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะก็ขอให้มีความสุขนะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีเพราะมีความสุขนั่นแหละนะคะคนเฮาจะมีความสุขต้องแข็งแรงเท่านั้นนะคะพี่น้องสั่งซื้อไปกินเด้อในอีพอแล้วยังถามมาว่าอันเงิน 1,000 นึงท่อนจักบาทละลูกว่าซั่นท่อน100นึงเด้อีพอจ๊ะถ้าซื้อ2แพ็คเฮามีส่วนลดให้นํานะก็ขอบบุญขอบคุณนั่นล่ะโทรเข้ามาได้เลยถามได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นอยากได้นะสินค้าทางด้านสุขภาพนะเส้นที่ยาบำรุงร่างกายนะเทียนหลงแม็กนะหอมดีสมเกาหลีในคลอโรฟิลนะหรือว่ากาแฟหอมคอฟฟี่นะหรือว่ายาสมุนไพรแคปซูล DLC สบู่มหาดวีฮาร่าแล้วก็อีกหลายอย่างนะหรือว่าจะเป็นสินค้าทั้งด้านการเกษตรนะคะโซเลพลัสโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลงึดโซเลหัวโตสำหรับมั่นหัวใหญ่นะคะแล้วก็ปุ๋ยนะพี่น้องคะปุ๋ยเคมีตระกูลโซเลตระกูลกว่างเหรียญทองนะคะมีทุกอย่างนะคะสินค้าดีมีคุณภาพราคาคุณธรรมนายพอจ๋าเขามากค่ะแล้วก็ราคายูเรียยูนารานบุญจันทร์พันนี่นาดอนปูตาตำบลลักเมืองกัมมะลาไซกาลสิน940บาทเท่านั้นโทรมาค่ะ0438401222ฝากเพลงไว้หาทรงต่อไม้ให้กับดีเจท่านต่อไปขอทุกท่านมีความสุขจ้า

0: ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์

0: รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

嘞怕辣屁面发洗汤，嗦嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพาร์สนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
2: หวานไปน้อปุ๋ยปีนี้ได้ปุ๋ยหยังน้อใส่ให้ใส่หน้าพุ่นเนี่ยพี่น้องเกษตรกรย่างไก่ให้ไก่หน้ากันเอิ้นถามกันว่าท่านน่ะอยากหวานอยู่แต่ว่าเงินบ่มีอยากใส่อยู่อยากซื้อมาหวานอยู่แต่ว่าเงินบ่มีเงินบ่หลายนะครับเพราะว่าราคาปุ๋ยทุกมื้อนี่ก็แพงสวนกระแสสวนทางกันกับราคาผลผลิตปุ๋ยแพงแต่ว่าราคาผลผลิตถูกซะในบาทนี่โอ้ยพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนผู้ที่เฮ็ดการเพาะปลูกปวดสมองปวดประสาทยางแห้งเลยสำหรับราคาปุ๋ยแต่ว่ามันสิแพงปานใดก็พากันซื้อพากันหามาใส่คือเก่าเพราะว่าต้นพืชเฮาน่ะมันเหมา3ล้อไปซื้อปุ๋ยเองบ่ได้นะครับเฮาก็เลยต้องหาแนวอยู่แนวกินหาปุ๋ยมาให้มันกินซะเด้มื้อนี้ครับผมเอกโซเลสิพาพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจต้นพืชใหญ่ดีจะเริ่มเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอเฮาสิเฮ็ดจังไดมื้อนี้ผมเอกโซเลมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาบอกพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันแม่นหยังเอ๊กบ่าวเอกโซเลอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเจ้าน่ะมันแม่นหยัง อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ที่อีพ่อยแม่ใส่แล้วนี่ที่ว้ายดินล้วนซุ้ยดินที่เคยแข็งดินด้านดินดานดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามกลับขึ้นมามีชีวิตที่ว่ากลับขึ้นมาอุดมสมบูรณ์คือเก่าเหมาะกับการเพาะปลูกเหมาะกับการปลูกพืชทุกๆชนิดซั่นเด้บอกง่ายๆใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลงไปแล้วนี่ที่ดินอุดมสมบูรณ์นะครับพ่อดินอุดมสมบูรณ์ปลูกหยังก็งามได้บาดดินดีปลูกหยังก็งามผลผลิตก็ได้เต็มมิดเต็มหน่วยตนตัวอีพ่อยแม่พ่อต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจโลกบ่ลงเฮาก็ประหยัดเงินซื้อยาคายาคาแม่งคาเพียคานอนตัวบัดผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยใส่หน้าเขาจังสิติเว้ยเขานี่แตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวนานเขียวจนหอดมือเกี่ยวนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่ว่าสิเป็นสูตรเร่งการเจริญเติบโตสูตรแตกกอสูตรรับร่วงรับผลผลิตใส่ได้เบิดนะครับหรือว่าสิผสมกับสูตรหน้าดินเหนียวหน้าตมหน้าถ้ำหน้าดินโคกดินดอนหน้าดินใส่ใส่ได้เบิดบ่หินะครับใส่ได้กับทุกดินเหมาะกับทุกพืชนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคันพี่น้องเกษตรกรนำมาผสมกับเคมีนะครับคันนำมาผสมกับเคมีให้ผสมในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับผสมในอัตราส่วน2ต่อ1นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบเอามาผสมกับเคมีที่อีพ่อยแม่เหลือไว้นั่นละที่อีพ่อยแม่ตั้งใจเสียมาผสมนั่นละอีกกระสอบนึงนะครับสูตรได้ก็ได้นะครับพ่อคุณเอเข้ากันแล้วพ่อผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ําบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นหว่านก็ง่ายใส่แล้วนี่เห็นผลดีดีใส่หน้าเขานี่ติว้ายแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งครับเขียวใบตองอ่อนผลผลิตที่เคยได้5 600กิโลต่อไร่นั่นติเฮือยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลงไปแล้วนี่ติได้เป็นตันนะครับได้ไล่นึงนั่นได้เป็นตันบ่ธรรมดานะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสําหรับผมเอกโซเลเว้าไปแล้วก็บ่ท่านอยากให้เสื้อดอกครับบ่ท่านอยากให้เสื้อเด้แต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับอีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ใส่แล้วบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับใส่แล้วมันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดโลกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปยับใช่ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ต้าก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพี่จุดใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ไปเอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเดอร์แม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไล่หนึ่งก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี
3: ่โมเป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือกับพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นชื่อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อละครสินธุศิริครับอยู่บ้านน้ำบึงครับ
0: ครับ
1: หมู่8ครับตำบลหนองแปดอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: อันนี้ตำบลหนองแปดน้อยพ่อเนาะ
1: ครับ
0: คุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อละครน้ำน้ำสกุลยังอีพ่อ
1: สินธุศิริครับ
0: สินธุศิริ
1: ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อว่างไหนอีพ่อ
1: ชื่อว่าคอนนี่แหละครับ
0: คุณพ่อคอนเนาะ
1: ครับ
0: ถามอีพ่อคอนก่อนบ้านนี่เฮ็ดหน้าจักไร
1: หกไรครับ
0: หกไรเฮ็ดเองบ
1: ่เฮ็ดเองครับ
0: ป้าโทรขึ้นมาฐานเลยว่ะอายุจักปีเราพ่อคอน
1: 63ครับ
0: ป้า63พี่น้องเฮ็ดหน้าเองหกไรถามอีพ่อก่อนหน้าหกไรที่คุณพ่อเฮ็ดนี่แต่สมัยก่อนนี่ใส่ปุ๋ยยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า
1: ก็ทั่วๆไปแหละครับ
0: โหปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับ
0: เพราะว่ายังดีก็ใส่น้ำข้าวบดตัวนี
1: ้ครับผม
0: ใส่เราเป็นยังไงอีพ่อคุยตามท้องตลาดคือว่าโอ้ยังทำมันเป็นยังไง
1: เขาบ่งามเลยว่าดินมันแข็งครับ
0: โอ้เขาก็บ่งามดินก็แข็ง
1: แข็งครับ
0: เป็นโรคเป็นไผ
1: ่โรคก็มีครับ
0: โรคก็มี
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังใส่อยู
1: ่ก็ยังใส่อยู
0: ่มันใส่ย้อนยังมันบ่มีตัวเลือกบ
1: ่ครับครับครับ
0: มันบ่ทันได้มีตัวเลือกเลยยังใส่อยู
1: ่ครับ
0: วันนี้ถามอีพ่อค้อนก่อนไปรู้จักสุริพัฒน์นี่ไปฮู้มาแต่ทางไหนอีพ่อ
1: ผมก็ฟังวิทยุนี่แหละครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ
1: ่จากเอกโซเล่นะครับผมฟังแค่ 2-3 เดือนเอง
0: 2-3 เดือน
1: ครับ
0: 2-3 เดือน
1: ผมก็มาใส่ครับ
0: โอ้โดน
1: สั่งเลย
0: คุณพ่อฟังอยู่ 2-3 เดือนนะครับฟังเอกโซเล่บอกอยู่ 2-3 เดือนก็เลยเอามาเปิดโลกเปิดใจลองใส่เบิ่ง
1: ครับก่อนลงหน้านั่นนะครับ
0: ก่อนลงหน้าก็เลยซื้อมาใส่
1: ม
0: ัน
1: ซื้อมาใส่เลยครับ
0: ป่านนี้ถามคุณพ่อค้อนก่อนใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตากว่าการที่เขาใส่เคมีแต่ก่อนบ
1: ่แปลกครับ
0: มันเป็นไงอีกบ
1: ่มันต้นแข็งใบตั้งครับ
0: ต้นแข็ง
1: เขียวเรียวงามพร้อมนะครับ
0: เราดินทีพอไปมันเคยแข็งแข็งมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันล้มแหละครับ
0: ดินมันล้มเลย
1: ครับ
0: ถามคักๆถือใจบ่พ่อพร
1: ถือใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่แล้วเนาะครับผมสิใส่ดิผมจะสิสร้างอีก
0: น
1: ี่ดิ
0: โอ้ยไอ้ควันเถียงใส่เลยแหละใส่แล้วเนาะแต่ละว่าแสดงว่าจะตามที่ผมเข้ามาเบื้องหน้าอีพอนี่ฮกไรนี่กับหน้าที่เฮายางไก่เขามากเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: คงเขาจะใส่ปุ๋ยหยังมันคือเป็นจังซั่น
1: คงเป็นใส่ปุ๋ยพวกเพิ่นสิเน้นปยูเรียพวก
0: แถวบ้านใส่ยูเรียตามท้องตลาดทั่วไป
1: ตามท้องตลาดทั่วไปครับ
0: มันก็เลยเขียวแหล่
1: เขียวแหล่
0: เขียวคง
1: มันบ่ทนนั่นนะครับ
0: มันหล่อแม่งเนาะอีพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: มันบ่เขียวโดนของเฮานี่มันเป็นจังได๋มันคือสั้นทั้งหลังจังซ
1: ี่นี่แหละครับใบเนี่ยเราเบิ่งเอาเลยครับนี
0: ่มันเขียวใบตองอ่อนเนาะ
1: เขียวใบตองอ่อนแข็งก่อใหญ่สัตว์เร็ว
0: บ่บ่แม่นมันรักแขนอูนอนได้เดี๋ยวมันจะแข็งเดี๋ยวแม่มาพ่อคว้านนี่ประทับปกประทับใหญ่หน่อยพ่อ
1: ประทับปกประทับใหญ่ครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่ต่อครับ
0: อยากให้คุณพ่อคว้านนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเฮาที่บ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพ่อนี่บอกความประทับปกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆบ่ไงอีพ่อเชิญครับ
1: เออพี่น้องบ้านเฮาก็ได้ทั่วๆไปนะครับเนาะเพิ่นอยากเบิ่งเขาก่อใหญ่ใบตั้ง
0: ครับ
1: เอามาได้รวดโซเลพัดครับ
0: ครับผม
1: แน่นอนน้องเพิ่นดี
0: เอาใหญ่ควันบ่ท่วมเสียว่าแน่นอนของเจ้าอีหลีครับยืนยันว่าสิใส่ต่อน้อง
1: ยืนยันว่าใส่ต่อครับ
0: แสดงว่าคุณพ่อควันครับอีกโซเลนี่สิพ่อกันไปอีกโดนอยู่แม่นบ่
1: ครับครับครับ
0: แสดงว่าที่ผ่านๆมามันบ่เป็นจังซี่แม่นบ่นะ
1: บ่บ่ครับบ่เป็นจังซี่ครับ
0: มันเป็นอ้วกๆบ่พ
1: ่อมันบ่สูงบ่ขาวบ่งามมันดินดินแข็งยางลงไปนี่พ่นปุ๋ยได้ข้าวเดียว
0: โอ้มันยางไง
1: ยางไง
0: มันบ่ลม
1: บ่ลมเขาว่ามีอีกหลายๆว่าจังซี่เขามาพ่นจังซี่นะครับ
0: ครับ
1: มันดินแข็งมันยางไงคือถนนนี่พอจะไปใส่เสื้อเลยพัดเลยโอ้ย
0: สุดยอดเลยหน่อย
1: สุดยอดครับ
0: ครับนี่แหละครับคือเสียงจากว่าคุณพ่อค้อนนะครับอีพ่อเนี่ยอยู่อำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์พอมาใส่น้ำกันเด้อเสื้อเลยพัดของเอกเสื้อเลยเนี่ยน่าดีเยี่ยมข้อใจ
0: พี่ใหญ่ละข้อจ้ะสุดยอดเยี่ยมมาท่านพี่น้องนะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณพ่อค้อนฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากให้เขาต้นงามๆต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นคือของคุณพ่อละข้อนเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิตรโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิตรโซเลพัดเสียนให้ผลผลิตดีพอยแม่เป็นที่ต้องการของตลาดแท้แน่นอนแม่นบ่พี่พ่อ
1: ครับ
0: ขอบคุณหลายๆนะครับมื้อนี้สวัสดีครับ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่กำลังแนมหาปุ๋ยเคมีไว้ใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนนะครับว่าฤดูกาลนี้สิใส่ปุ๋ยสูตรใดดีสิใส่ปุ๋ยหยังดีใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนเจ้าของมันจังสิได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันจังสิได้ผลผลิตดีราคาพอฟังมันสิใส่สูตรใดน้อบ่าวเอกโซเล่สำหรับผมเอกโซเล่นะครับมื้อนี้ผมอยากสิแนะนำปุ๋ยเคมีดีนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นะครับสูตร28 76ซึ่งเป็นนวัตกรรมของวงการปุ๋ยนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการปุ๋ยเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นะครับเป็นยังแกงวายจังสั้นวะตีอีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเพราะว่าปุ๋ยสูตรนี้นะครับบ่มีฟิลเลอร์บ่มีส่วนผสมบ่มีส่วนเติมเต็มนะครับบ่มีเศษอิฐหินดินปูนทรายปนมาบ่มีขี้ดินเหนียวขี้ดินโพดในการปั้นก้อนเป็นปุ๋ยทุกเม็ดวานลงไปแล้วเฮ็ดงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดอยู่ในดินได้โดดโดนนะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนครับออกฤทธิ์เร็วท่านอกท่านใจนะครับวานลงไปนี่ที่ห้วยเขียวลืมรวดแล้วอีพอยแม่นะครับใส่หน้าเขายังสิแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวต้นแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจยางแน่นอนนะครับใส่พืชให้ก็ได้นะครับใส่หน้าเขาใส่พืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางผ้าล่าพืชตามฤดูกาลพืชอายุสันพืชอายุเน่าพืชผักสวนครัวบักทั่วบักพริกข้าวโพดแก้วมังกรพืชทุกๆชนิดที่เฮาปลูกในดินนั่นแหละอีพอยแม่สามารถใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่ได้เบิดนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจสักหน่อยนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76เบิ่งนะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋มันสิดีคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพอยแม่ผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับพอจังได้จังไหนแต่ละปีเฮาก็ปากันบ่ได้อยู่แล้วล่ะกับปุ๋ยเคมีนี่เพียงแต่เฮาสิใส่ยี่ห้อใดใส่สูตรใดเท่านั้นล่ะนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76ลองเบิ่งนะครับมีให้มีหน้าอยู่หาไร่10ไร่20 30ไร่บ่ต้องเอามาทดลองทั้งหมดบ่ต้องเอามาใส่ทั้งหมดนะครับเอามาใส่เบิ่งแค่ 2-3 ไร่ก่อนนี่คันย่านถูกตัวนะครับเอามาใส่เบิ่งแค่ 2-3 ไร่เบิ่งก่อนแล้วเปรียบเทียบกับที่ผ่านๆมาเบิ่งว่าพอใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76พอใส่ลงไปในไห่ในหน้าในหัวในสวนเฮาแล้วมันเป็นจังได๋มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่มันต่างเก่าหลายบ่พอเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่าบ่ต้นพืชมันแข็งแรงอีหลีบ่แม่งมันบ่กวนคิดกวนใจอีหลีบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆตำบลหลายๆอำเภอตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วนี่โอ้ยถูกอกถูกใจคักนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่นะครับสูตร28 76ใส่แล้วนี่ถูกอกถูกใจเพิ่นว่านะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็คือกันนะครับ
ถือขิ้งขนาดนะครับก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876ถือขิ้งคักขนาดเขาล็อกเลยนะครับกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางตัวหนาสูงๆตัวกลางต่ำๆตัวหลังบ่เกิน20นิ้วว้ายเขาขิ้งคักกับสวนยางพาร่านะครับเอาไปใส่สวนยางนี่ที่พี่น้องโอ้ยเปลือกยางนี่เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลน้ำก้นมีดลิดๆๆพุ่นแล้วย่ำกรีดนะครับใส่ลงไปแล้วดินก็บ่แข็งดินร่วนซุ้ยนะครับอยู่ในดินได้โดนครับเป็นอาหารให้ต้นยางให้สวนยางเฮาได้โดนโดนนะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮาให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยซั่นเด้นี่ล่ะครับปุ๋ยที่เหมาะสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับตัวหน้าสูงตัวกลางหน่อยตัวหลังบ่เกิน20นี่โบ้ยเขาล็อกคักเข้าสูตรพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเลยนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122อยากใส่ปุ๋ยเคมีดีราคาพอฟังได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876เท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใช้เท่าเล่ก็ใช้บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: ความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทย

0: ิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
1: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
0: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเลขน่ะดีอยู่ได
2: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องมีพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านหลายๆพื้นที่นะครับโทรมาถามบ่าวเอกโซเลซันเด้ถามว่าอีพ่ออีแม่นี่พากันใส่ปุ๋ยเคมีหลายๆในไห่ในหน้าในหัวในสวนนี่มันดีบ่คันใส่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับใส่ในปริมาณที่พอดามพอดีมันก็สิเป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชเพราะว่าปุ๋ยเคมีที่วานลงไปในไห่ในหน้าในหัวในสวนนี่พืชสามารถเอาไปใส่ประโยชน์เอาไปใส่ในการเจริญเติบโตได้ดีได้รวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับแต่ว่าเคมีนี่ก็อยู่ในดินบ่ได้โดนเด้จังปุ๋ยยูเรียจังสิเนาะครับปุ๋ยยูเรียที่พี่น้องเกษตรกรพากันวานลงไปเติมอยู่นี่มันอยู่ในดินได้ประมาณ19มื้อนะครับบ่เกิน3อาทิตย์บางเทื่อปุ๋ยที่วานลงไปมันก็เบิดก่อนนะครับมันเฮ็ดให้พืชเฮากินอาหารบ่ทันเพราะฉะนั้นนะครับผมเอกโซเลสิมาแนะนําอีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาว่าให้ใส่เคมีแบบใดวานลงไปในไห่ในหน้าในหัวในสวนเฮาแล้วให้มันอยู่ได้โดนๆพืชสามารถกินได้ทันนะครับซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินพืชหิวย่ำใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แข็งแกร่งใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอให้ผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซั่นเด้ต้นพืชก็แข็งแรงแม่งก็บ่ควรคิดควรใจเฮาสิเฮ็ดจังได๋นะครับผมเอกโซเล่นะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งกับปุ๋ยชุดนี้ครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบมันสิอยู่ในดินได้โดนนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนี่มันอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนพืชสามารถมีอาหารการกินตลอดเวลาเลยหิวย่ำได้ก็ได้กินนะครับซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้ให้พืชซั่นเด้เฮ็ดให้พืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับแล้วปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบมันมีหยังแน่ว่าติมันสิมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเอาไปใส่ร่วมกันเอาไปบวกกันเอาไปโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876อีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเอามาส่งใส่กันนะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876อีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถวานได้3ถึง4ไร่นะครับ3กระสอบนี่สามารถวานได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดนะครับแต่ว่าปุ๋ยใหม่ที่วานลงไปนี่ติอยู่ในดินได้โดนซะเด้เฮ็ดให้พืชในไห่ในหน้าในหัวในสวนเฮานี่มีแนวอยู่แนวกินตลอดเวลานะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ชุดนี้นะครับอัตราส่วน2ต่อ1เหมาะกับพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดนาเขาเด้ออีพ่ออีแม่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดนาเขานะครับอัตราส่วน2ต่อ1นี่เหมาะสมขนาดเลยอีพ่ออีแม่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่ปลูกยางพาราก็สามารถใส่สูตรโซเลทเทอร์โบได้คือกันนะครับสามารถใส่สูตรโซเลทเทอร์โบใส่สวนยางพาราได้คือกันนะครับแต่ว่าอัตราส่วนนี่สิเปลี่ยนไปนะครับจาก2ต่อ1กลายเป็นอัตราส่วน5ต่อ1นะครับใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่5กระสอบนะครับใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่5กระสอบเอามาโคเลใส่กันเอามาบวกกันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876 1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่6กระสอบกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นนะครับ6กระสอบใหม่ที่ได้มานี่สามารถวานในสวนยางเฮาได้ประมาณ6ถึง7ไร่นะครับวานได้ประมาณ6ถึง7ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุนนะครับแต่ผลผลิตนี่บ่ต้องเว้าถึงพี่น้องนะครับจังพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดหน้าเขาของสิที่ผลผลิตนี่ว้ายแต่ก่อนนี่ไร่นึงได้5 600กิโลก็ว่าจะของคักเลยเด้พอมาใส่ปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบเข้าไปแล้วนะครับเขาที่เคยได้ไห่นึงนั่นบ่ถึงตันนะครับเขาที่เคยได้ไห่ละ5 600

กิโลนั่นพอมาใส่ชุดนี้เข้าไปแล้วโอ้ยไห้นึงนั่นได้เป็นตันพี่น้องไห้นึงนั่นได้เป็นตันเขาบ่มีมิดลีบมิดฟอนะครับเขามีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดตึงๆมีแต่มิดเต็งๆมีแต่มิดใหญ่ๆนะครับแล้วพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจังซี่พอใส่เข้าไปแล้วนี่ติโอ้ยเปลือกยางนี่เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ํายางก็ไหลดีเปอร์เซ็นต์ยางก็สูงนะครับย่ามกีดนี่ไหลน้ําก้นมิดลิดๆๆพุ่นแล้วเปลือกนิ่มว่ามันกีดโคกหิ้วก็บ่ปานนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้นะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลใส่แล้วมันสิเป็นจังไดมันสิลดต้นทุนได้อีหลีบ่ผลผลิตสิเพิ่มอีหลีบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีด

0: 063-743-6637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ศูนย์จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อย

0: มันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ให้เขาต้มจนเปื่อยเหม็นเธอทุนเขาจะว่าเว้นคงเขาหน่วยบังตาหลงบูชาความหัก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and

ราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-3806599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ้วเปิดแล้ว
1: เอ้าแม่นยังล่ะเถาอันนี้เปิดแล้ว
0: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
1: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสุคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
0: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
2: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร080194

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC

โดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษา

0: เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่างดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่นึงครับพี่น้อง043840122ทุกมื้อนี้การเฮ็ดการเกษตรการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนเก่าหลายหลายวิวัฒนาการใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเริ่มมีบทบาทกับการเฮ็ดการเกษตรเพราะว่าสิเป็นเครื่องจักรกลรถไถไร่ไถนาก็มีมาได้ซุมื้อนี่รถเกี่ยวข้าวรถดำนามีเบิดสวนซุแนวเฮ็ดให้เรื่องของแรงงานคนเริ่มมีบทบาทหน่อยลงเริ่มใช้มือถือหลายขึ้นนี่แหละครับคือการเฮ็ดการเกษตรยุคโลกาภิวัตน์ยุคที่ใช้มือถือเป็นใหญ่เออะหยังขึ้นบ่ว่าสิดำไร่ดำนาเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนสิไถไร่ไถนาหว่านปุ๋ยพ่นยาฮัลโหลมาแน่มาหน้าข่อยแน่เอิ้นกันมาด้วยโทรศัพท์นะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่สะดวกสบายขึ้นหลายแต่ว่าเรื่องของต้นทุนบ้านนี่โอ้ยต้นทุนก็เพิ่มขึ้นตามมานะครับต้นทุนของการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเริ่มมีต้นทุนหลายขึ้นปุ๋ยก็นับมือสิแพงนะครับบ่สมดุลกับราคาผลผลิตทางการเกษตรซื้อปุ๋ยแพงแต่ว่าบาทไปขายผลผลิตโอ้ยราคาถูกกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางราคาก็ถูกลงตามลงซะเด้นะครับเพราะฉะนั้นผมเอกโซเลอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาหันมาใส่ใจกับเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับใส่ยังน้อบ่าวเอกโซเลใส่แล้วให้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดพุ่นแล้วอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับใส่แล้วมันสิเป็นยังไงวะติอีพอยแม่สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันสิซอยแก้ปัญหาเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามปลูกพืชลงไปก็บ่เจริญเติบโตดีพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่เฮ็ดซอกงอกแซงแงกอยู่บ่เจริญเติบโตเต็มที่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้ครับใส่แล้วติโอ้ยต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจใส่หน้าเขาจังซี่แต่กอดีต้นแข็งใบใสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีนะครับและที่สำคัญครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่สามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเด้สามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นนะครับสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ตัดอกตัดใจจากเคมีบ่ได้นะครับสามารถนำอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่นะครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่สามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยนะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับในอัตราส่วนผสม2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัด2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่อยู่3กระสอบนะครับเฮาสิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบ
3กระสอบนี่นะครับสามารถหว่านได้ 3-4 ไร่ป๊าดบ่ธรรมดานะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้ 3-4 ไร่ราคาก็บ่แพงครับสําหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับราคาก็บ่แพงกระสอบนึงบรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงบรรจุอยู่50กิโลเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดนะครับซอยลดต้นทุนผลผลิตก็สิเพิ่มต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจและที่สําคัญครับต้นพืชเฮาแข็งแรงต้านทานภัยแรงภัยหนาวได้ดีดีนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งแต่ว่าสําหรับผมเอกโซเล่นี่ติอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งว่ามันดีซําใดมันสิดีคือเบาเอกโซเล่เว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอยากฮู้ข้อมูลหลายกว่านี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222หยุดทุกปัญหาของการเฮ็ดไห่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนด้วยอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรดเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรดเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบต้องไถเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใส่อยู่เอามึงเด้อใส่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุคผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวคุณพ่อเพิ่นอยู่บ้านได้ใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายปกครองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านขมิ้นตำบลนาดีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: คือว่าคุณพ่อประคอง
1: ครับผม
0: ภูมาศีบ่
1: ภูมาศีครับ
0: ภูมาศีซื้อเล่นซื้อยัง
1: ซื้อว่าเตี้ยครับ
0: คุณพ่อเตี้ย
1: ครับ
0: เตี้ยอีดีวะ
1: เตี้ยก็สูงจังหน่อยอยู่ครับ
0: คุณพ่อเตี้ยเป็นผู้ใหญ่บ้าน
1: เป็นผู้ซอยครับ
0: เป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านหมู่5
1: ครับผม
0: แต่ว่าก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือเขา
1: เฮ็ดครับเฮ็ดมาตลอด
0: ถามคนมือนี่คือแต่งตัวสิมาแต่ใส่นี่มาแต่อำเภอ
1: มาแต่อำเภอครับพอดีครับมาพ่อก็ไปทีมงานของเอกโซเล่ครับ
0: เดี๋ยวถามคุณพ่อก่อนหน้าพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไร
1: 4ไร่3งานครับ
0: 4ไร่3งานเป็นหน้าเจ้าของเองเนาะ
1: ครับ
0: เฮ็ดหน้าทุกปีบ่
1: เฮ็ดทุกปีครับ
0: เฮ็ดเองคือจ้าง
1: เฮ็ดเองครับเฮ็ดเองเลย
0: ป้าโดนซอยเฮ็ดเองเลย
1: ครับ
0: ของแท
1: ้ครับรถไถเองเฮ็ดเองเลย
0: นี่แหละเขาว่าของแท้เป็นทั้งคนของประชาชน
1: ครับ
0: เป็นทั้งคนของเมียอยู่เฮียน
1: ครับผม
0: ถามก่อนหน้า4ไร่3งานเนาะพื้นที่เนาะครับ
1: ครับ
0: บ้านนี่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยยังมีการเบิ่งแย่งให้หน้าเจ้าของแต่กี้
1: แต่ก่อนผมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับผม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็มีปัญหาทั้งโรคทั้งแมงกะทั้งกระดินกระแข็งกระแจนกระแน่นมันสิบ่งามท่านใส่ได้3มื้อก็เซา4มื้อก็เซาที่นั่นก็เซาจังซี่แม
0: ่โอ้
1: เซางามเขียวข้าวเดียว
0: เขียวข้าวเดียว
1: ครับแล้วก็ล่อโรคล่อแมงมาเขียวคักเขียวเนี่ย
0: หมายความว่าตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ดินก็แข็ง
1: ครับ
0: แม่งก็ร้าย
1: ครับ
0: แม่นบ
1: ่ครับ
0: ผลผลิตเป็นยังไงบัด
1: บ่ค่อยได้ครับมันเป็นใบที่มันแม่งล้มหลายมันก็บ่ค่อยได้เลย
0: ผลผลิตก็บ่ค่อยได้เต็มเต็มหน่วย
1: บ่ได้เต็มหน่วย
0: 4ไร่3งานนี่ได้เข้าประมาณเท่าตัน
1: ได้เข้าอยู่ประมาณ2ตันกว่าๆนึงเด
0: ้ตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปได้ประมาณ2ตันกว่า
1: ๆครับ
0: 4ไร่3งานมันก็ขาดหาไรอยู่งานนึงเนาะ
1: ครับผม
0: บัดนี้ถามคุณพ่อเตี่ยก่อนไปรู้จักอมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทางใด
1: ผมฟังวิทยุครับฟังรายการของเอกโซเลเนี่ยของไอ้สาวบางปู่เนี่ย
0: ครับฟังโดนบ
1: ่ว่าโดนอยู่เด
0: ้ห่วยผู้นำนี่เสียคนยาก
1: ก็มันก็นักแน่นอยู่เด้บ่เพิ่นว่าสิเสียได้ไง
0: ๆโอ้ขัดสั้นมันสิเสียฟอร์มผู้นำชุมชน
1: มันสิเสียผู้นำชุมชนครับ
0: โอ้แสดงว่าฟังอยู่โดนเติบอยู่
1: ครับผม
0: วิเคราะห์พิจารณาอยู่บักโดนเติบพุ่นล่ะ
1: โดนอยู่เด้โดนอยู่เด้เป็นปี2ปีพุ่นเด
0: ้โอ้ฟังโดนเติบ
1: มากครับผม
0: ครับปานนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่แม่นบ
1: ่เลยมาลองเบิ่ง
0: เลยตัดสินใจเอามาล
1: องเบิ่งซะเกินบ่ทันเอาอีหลีได้มาลองซะเกิน
0: โอ้ครับพี่น้อง
1: ครับปีแรกมาลองเบิ่งซะเกินเด้
0: ผู้ซอยเปียว่าปีแรกเดี๋ยวมาลองซะเกินบ่ทันได้เสียคักซะ
1: ครับ
0: เอามายอมๆซะเกิน
1: ครับผม
0: ปานนี้ถามก่อนหลังจากใส่โซเลพัดลงให้หน้าเจ้าของพื้นที่นี่แล้ว
1: ครับ
0: มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกครับเพราะว่าหยัง
0: มันเป็นยัง
1: มันเป็นเอียดแต่ก่อนนี่ถ้ามันขาดน้ําปั๊มจะเริ่มตายทันทีหน้าเอียดพร้อมเด
0: ้โอ้หน้าซีไรนี่เป็นเอียด
1: ครับเป็นเอียดเกือบฝ่ายนึงพุ่นเด
0: ้ครับ
1: เพราะผมมาใส่ตัวนี้แล้วดินกับนุ่มขึ้นแล้วก็มีขี้แท้ๆขี้เดียวนั่นแหละเริ่มมาอยู่ได้บัดที่นี
0: ่ครับ
1: เขาก็ขึ้นมาแบบว่าก็บ่ถึงกับว่ากับเขียวเขาเฮาสิออกเป็นสีใบตองอ่อนจังซี
0: ่โอ้มันสิเขียวใบตองอ่อน
1: ใสใบตั้งยามมื้อเช้าเฮามาเบิ่งกับยามมื้อแลงนี่งาม
0: งามตา
1: สีใสเลยบั่นเถาะยามมื้อแลงนี
0: ่บ้านนี้เว้าถึงเรื่องผลผลิตมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่าบ
1: ่ผมใส่ปีแรกเขาผมใส่ที่อยู่เดี๋ยวนี้แหละ
0: ครับ
1: ได้เข้า4ตันกว่าแม่
0: ไร่4ตันกว่า
1: ครับ
0: โอ้แสดงว่ามันตกไร่ละเป็นตันพุ่นตัวนี
1: ่ครับไร่ละตันเลยเด
0: ้ถือของถือใจบ่นี
1: ่ห้วยบ่เศร้าเลยเหรอผมใส่มาตลอดเลยผม
0: โอ้ผู้ซอยเปียว่าข่อยบ่เศร้าเลยเถียงใส่เลย
1: บ่เศร้าย
0: ังทุกมื้อนี่ก็ยังใส่อยู
1: ่ใส่ครับปัจจุบันยังใส่เลยครับ
0: ครับ
1: โซเลพัดครับ
0: อยากให้คุณพ่อเตี้ยนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคืออีพรนี่พ่อคุณพ่อใส่แล้วเป็นยังไงแนวบอกความประทับอกประทับใจเพิ่นฟังแค่หน่อยครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ครับผมกับผมนายประคองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านขมิ้นครับ
0: ครับ
1: หลังจากที่ผมใส่โซเลพัดแล้วครับจากหน้าสีไร่3งานนี
0: ่ครับ
1: ผมได้เข้า4ตันครัวครับผมประทับอกประทับใจกับโซเลพัดมากๆครับ
0: ครับ
1: หันพี่น้องเกษตรกรแถวอำเภอย่างตลาดหรือแถวใกล้เคียง
0: ครับผม
1: ผู้ใดอยากใส่โซเลพัดคือผมนี่ใส่เลยครับดีเยี่ยมของทุกอย่างขี่แค่เดือนนี้ยังมาเบิดเลยเขาก็งามงามต้นไซใบตั้ง
0: ครับผม
1: แข็ง สู่ล้มได้สุริยพัฒน์เยี่ยมครับ
0: ป้าเจ้าคือเมาดีแต่ได้จ้างมากบ่นี
1: ่บ่ครับ
0: บ่จาก
1: จากใจจริงครับนี่หน้าผมก็เห็นอยู่นี่เหลียวเห็นอยู่น
0: ี่อยู่ทางหลังเฮานี่
1: ครับผม
0: ไส้อีหลี
1: ไส้อีหลีครับแล้วก็ย้ําอีกเทนึงว่าไส้ดีอีหลีครับ
0: ครับผม
1: ไส้ดีเลยครับสุริยพัฒน์ครับเยี่ยมจริงๆครับ
0: โอ้สุดยอดเลยครับขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่กับคุณพ่อเตี้ยนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซํานี้อย่าเก็บอย่าจนร่ํารวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคือคุณพ่อเตี้ยนะครับอยากให้ดินร่วนซุ้ยต้นพืชหากินได้ไกลต้นพืชแข็งแรงผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเปิดลูกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสําหรับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเล่พัดสําหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ประโยชน์ของฮิวมิกสำหรับไม้ผลฮิวมิกสำหรับไม้ผลค่ะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีเพิ่มความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารของพืชและช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินนอกจากนี้ยังช่วยลดความเป็นกรดในดินส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากและช่วยให้พืชทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมวิธีการใช้ฮิวมิกสำหรับไม้ผลการให้ทางดินผสมฮิวมิกกับปุ๋ยในอัตราส่วนที่เหมาะสมหว่านให้ทั่วบริเวณทรงพุ่มและรอบโคนต้นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใส่ครั้งแรกตอนเตรียมดินครั้งต่อไปช่วงที่พืชเจริญเติบโตและช่วงออกดอกติดผลประโยชน์ของฮิวมิกสำหรับไม้ผลช่วยปรับปรุงดินทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีลดการจับตัวเป็นก้อนของดินเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารจากปุ๋ยไปใช้ได้ดีขึ้นส่งเสริมการเจริญเติบโตกระตุ้นการแตกรากทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดีเพิ่มผลผลิตช่วยให้พืชออกดอกติดผลและขยายผลได้ดีขึ้นฟื้นฟูต้นช่วยฟื้นฟูสภาพดินหลังการเก็บเกี่ยวลดความเสี่ยงของโรคช่วยลดความเสี่ยงจากโรคพืชบางชนิดที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียและลดต้นทุนช่วยลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมีอื่นๆค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ผมมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาบอกอีพ่อยแม่มาบอกพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเปิดฟังแต่ซื้อนี่มันสิเป็นจังไดล่ะบ่าวเอกอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเจ้าน่ะเอามาใส่แล้วมันสิเป็นจังไดมันสิดีคือปุ๋ยเคมีบ่เพิ่นหนังราเด้อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่เป็นสุดยอดนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเหนือกว่าที่มีคุณภาพสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปป๊าดบ่ธรรมดาได้บาดนี่ฟังเบิ่งแล้วราคาก็บ่แพงเลยครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ราคาก็บ่แพงกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใช้ร่วมกันกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับพอผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำผสมแล้วนี่ใส่ดีดีพ่อไอ้แม่อยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินซะเด้3กระสอบที่เฮาโคเลแล้วนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคุณภาพนี่ที่โอ้ยดีคักนะครับดีคักก็การใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวเพราะว่า3กระสอบนี่มันแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทําเด้คันมันคุยกันได้มันก็สิบอกว่าเอ้าตัวนึงไปบํารุงดินเด้อไปปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินมันล้วนซุ้ยเด้อเฮ็ดให้ดินมันเหมาะสมกับการเพาะปลูกเฮ็ดให้ดินมันเหมาะกับการปลูกพืชเอาตัวนึงเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนๆเด้อซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นั่นล่ะให้อยู่ในดินโดนๆพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินซะเด้เดี๋ยวอีกตัวนึงในบาดก็คอยมีหน้าที่สิเร่งการเจริญเติบโตของพืชดอกเร่งผลผลิตเร่งดอกเร่งผลดอกผุนเด้คันปุ๋ยมันเว้ากันเป็นเว้ากันได้นี่แหละครับ3กระสอบที่เกิดใหม่เฮาก็สิได้ปุ๋ย3กระสอบที่มีคุณภาพสูงมีคุณภาพดีพอหว่านลงไปในไห่ในหน้าในหัวในสวนเฮาแล้วนี่ติเอ้ยอีพ่อยแม่เอ้ยหว่านลงใส่หน้าเขานี่ติแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวเขียวอีหยังมาเขียวกระดอกกระเดียแท้แต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งในบัดนี่เขียวใบตองอ่อนอีพ่อยแม่ต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดีทนกับทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมึงเปลี่ยนแปลงโลดสภาพอากาศบ่ได้ย่านนะครับคันเว้าถึงเรื่องผลผลิตจังซี่ติว้ายเขาเคยเฮ็ดได้ต่อไร่นั่น500 600กิโลนติพอมาใส่สูตรนี้เข้าไปนั่นติใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปนี่ติเอ้ยอีพ่อยแม่เอ้ยไร่นึงนั่นได้เข้าเป็นตันนะครับไร่นึงนั่นได้เข้าเป็นตันบ่ธรรมดาอีพ่อยแม่นะครับแล้วปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรเจอเรื่องของดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยหากพืชหากินยากหากินบ่ได้ไกล ต้นเป็นกระล่องกระแลงสิตายแล่บ่ตายแล่โอ้ยพอใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาดเข้าไปนี่ติปัญหาที่เว้ามานั่นหายเกลี้ยงตับจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนได้ๆอีพ่อยแม่บ่ธรรมดานะครับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อนะครับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้ใส่เบิ่งอีหลีนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับราคาก็บ่แพงได้บาดครับราคาก็บ่แพงเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาดนี่บรรจุอยู่50กกเด้ราคากระสอบนึงนั่นถึกถึกแต่ว่าคุณภาพนั่นติบ่อยากเว้าบ่อยากภาคนะครับคุณภาพดีกว่าสารปรับปรุงดินคุณภาพเนื้อกว่าสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์อีกนะครับต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาดเท่านั้นนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาดนะครับโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ผมเอกโซเล่อยากให้พี่น้องเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้พากันเบิดหนีเบิดสินผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ประโยชน์ของฮิวมิกในนาข้าวฮิวมิกหรือว่ากรดฮิวมิกค่ะเป็นสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์มีประโยชน์ในการปรับปรุงดินช่วยเพิ่มธาตุอาหารและปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อการปลูกข้าวการใช้ฮิวมิกในนาข้าวสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการผสมใส่กับปุ๋ยชนิดต่างๆประโยชน์ของฮิวมิกค่ะปรับโครงสร้างดินช่วยดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีทำให้รากข้าวสามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารช่วยพืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆในดินได้ดียิ่งขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตช่วยให้ข้าวแตกรากได้ดีใบเขียวแข็งแรงและเพิ่มผลผลิตปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินช่วยลดความเป็นกรดหรือด่างของดินทำให้ดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวเสริมประสิทธิภาพของปุ๋ยช่วยให้ปุ๋ยที่ใส่ลงไปในดินถูกปลดปล่อยและดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นแล้วเราควรจะใช้ฮิวมิกในปริมาณที่เหมาะสมกับชนิดของพืชและสภาพดินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาชาวไร
1: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใช้โชเล่ก็ใช้บังเด้อแม่ใช้อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องเว้าถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
7: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยว่าเพิ่นซื้อไว้จังไดอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: อันนี้แม่ซื้อปานี่ไว้แสนนะจ้าอยู่บ้านเวอหมู่2ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้า
0: ซื้อว่าคุณแม่ปานี่ไว้แสนเนาะแม่เน
1: า
0: ะอยู่บ้านเวอหมู่2ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ๆซื้อเหรียญซื้อไว้จังไดอีแม
1: ่นี่จ้า
0: คุณแม่นี่เนาะ
1: จ้า
0: คุณแม่นี่เฮ็ดหน้าจังไร
1: 10ไร่จ้า
0: เฮ็ดหน้า10ไร
1: ่จ้า
0: เป็นยังไงใส่ปุ๋ยยังเบิ่งให้เบิ่งหน้าจักของ
1: ใส่ปุ๋ยเคมีล่ะจ้าดินมันเป็นแข็งๆจังซี่แม่ค่ะตั้งแต่มันก็บ่ได้ผลผลิตหลาย
0: ครับ
1: มันก็ราคามันก็แพง
0: ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่แม่นบ่
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีกับน้ำ
1: ผู้ใดว่ายังดีกับไปน้ำข้าวเจ้าเมือดแต่ว่ามันก็บ่ดี
0: ผู้ใดว่าได้ดีกับลอกกันนะลอกกันได้ยังสิบ่แม่จ้ามาถามแม่นี่ก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อามิโนฮิวมิงเมโซเลพัดไปหูมาแต่ทางใด
1: ซื้ออันได้ยินจากวิทยุเนาะค่ะมาที่นี่ก็ได้ยินมากกับโมพวกทั้งบ้านนี่แล้วก็เพิ่นก็สั่งมาใส่แล้ว
0: ครับ
1: จังแม่แววจังสิเพิ่นก็สั่งมาใส
0: ่ครับ
1: บ้านนี่เจ้าของก็เลยไปซื้อมาใส่ลองมึงกันนะว่าสั่นมาผสมกับเคมีมั้ยค่ะดีค
0: ่
1: ะ
0: โหอยากลองใส่คือเขาจะเอาเบิ่ง
1: จ้า
0: คุณแม่ซื้อมาผสมกับเคมีแม่นบ่
1: จ้า
0: คุณแม่ซื้ออะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนี่คุณแม่ซื้อมาจากกระสอบ
1: จาระ4 5สอบจ้ะมาผสมกันโซเลพัด2ถุงต่อเคมีถุงนึงจ้ะผสมกันจ้ะ
0: คุณแม่ซื้อมาจาระ4 5กระสอบนี่ล่ะแม่นบ
1: ่แม่ซื้อมาใส่ต้นไม้พร้อมค่ะ
0: อะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนี่2กระสอบ
1: จ้ะ
0: เคมีกระสอบนึง
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามแม่นี่ก่อนหลังจากที่แม่ใส่สูตรนี้แล้วคุเลใส่กันนี่เอาไปวานให้วานหน้าจะคล้องซิปไรนี่มันแปลกหูแปลกตาบ่ยแม่
1: แปลกค่ะ
0: มันเป็นยังไง
1: มันก็แข็งใบก็เขียว
0: ครับ
1: แล้วก็มันงามไหมค่ะได้ผลผลิตหลายกว่าเก่าค่ะ
0: โอ้ได้ผลผลิตหลายกว่าเก่า
1: จ้า
0: ถามก่อนตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ได้ผลผลิตไรนึงได้ประมาณแค่โล
1: ได้ถ้าเราหกเกตลอยกิโลจังสิแม่จ่าต่อไรยังสิแม่ค่ะ
0: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้ประมาณหกเกตลอยกิโลต่อไร
1: จ้า
0: หลังจากมาใส่อะมิโนฮิวิงมิโซเลพัดได้คุณแม่มันเพิ่ม
1: ได้ประมาณเป็นตันผลละค่ะ
0: โอ้ได้เป็นตันเลย
1: จ้า
0: ผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
1: จ้า
0: แล้วดินที่แม่เคยว่ามันแข็งๆใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ดินดีจ้าเฮ็ดให้เขามันงามไหมค่ะ
0: ครับงามอีแม่ยางลงให้ลงหน้าดินมัน
1: ลมอยู่จ้าลมจ้า
0: แต่ขี้มันแข็งส
1: ำหรับจ้า
0: ถามคุณแม่นี่ก่อนบาทนี่ถือโอ๊กถือแกยังสิยังสิใส่ต่อบ
1: ่ก็ใส่ต่ออยู่ค่ะ
0: ใส่มาทุกปีบ
1: ่ใส่ทุกปีจ้ะ
0: แม่นบ่
1: จ้ะ
0: อยากให้คุณแม่นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรถึงอีพ่อไอ้แม่ผู้ที่เพิ่นบ่ทันเคยใส่อะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดคืออีแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันให้แม่เชิญครับ
1: ค่ะหลังจากใส่โซเลพัดมาแล้วมันดีค่ะผลผลิตก็ได้หลายดินก็ล้วนซุ่ยขี้กระเดือนก็มีบัดที่นี่ก็ผลผลิตมันก็ได้หลายประทับใจอีหลีค่ะ
0: ครับผม
1: ถ้ายังอีกก็สิซื้ออีกมาใส่อีกอยู่นี่หน้านี
0: ่แม่นบ่
1: เพราะว่ามักค่ะ
0: มักคัก
1: ชอบแล้วโซเลพัดใส่แล้วดีอีหลีค่ะเยี่ยมจริงๆค่ะ
0: เยี่ยมจริงสิเลยแม่นบ่คุณแม
1: ่จ้าเยี่ยมจริงสิล่ะค่ะ
0: ครับผม
1: แน่นอนเลยค่ะ
0: สำหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเลกับคุณแม่นี่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเดียดเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้าน

0: ้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

说的怕辣皮面发细汤，说的怕辣皮面发细汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่

0: ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: ว่ามีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฝ้าวเอามาใช้หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401222เก็บเงินปลายทางสำหรับร้านค้าร้านขายสนอกสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดหนีบต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: พอไงต่อยเราจมกับหมูเราไปกินข้าวปุ้นอยู่ในตลาดหน้าร้านกระติดป้ายไว้จานละ20บาทแต่ว่าแม่ค้านั่นเก็บเงินเล่า30บาทว่าสันเถาะหมูก็เลยถามว่าเอ้าคือสิจานละ30ป้ายก็เขียนอยู่ว่า20แล้วก็จักแล้วว่าสันหมูก็เลยถามว่าเอาแล้วเพิ่นอธิบายอีหยังให้ฟังบ่บ่อธิบายอีหยังได้ล่ะเพียงแต่ถามว่าเจ้ามีใครบ่ว่าสันเอาแล้วจะตอบไปว่าจังใดเอาก็ตอบว่ามีน่ะแล้วจักหน่วยห่วยก็2หน่วยแล้วเท่านั้นล่ะมันเก็บ30บาทเลยพานะ
1: มันเมวันผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้ว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลี่ยงไหลออกมาเฮ็ดให้นำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปสองมีดเต็มกระโปสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบาสบอว่าสิเป็นร่าย้อยร่าดำร่าชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาสิทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ตั้งยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาซ้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังใดกับเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าจิโทรมาที่เบอร
0: ์0438401122
1: เก็บเงินปลายทางสำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกะกลิงกลางกันเข้ามาเฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่ก็

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางมาอุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สาวฝ่ายเพิ่นเป็นเลขาของเจ้าของบริษัทหม่องหนึ่งหน้าตาก็งามเด้หุ่นก็ดีทำงานมา 2-3 เดือนเจ้านายกาพยายามอยู่เด้สวยหน้าสวยหลังอยู่หั่นละสิหาทางเอาเลขาให้ได้ว่าซั่นซะสาวฝ่ายนี่ก็บ่ยอมว่าซั่นเถาะบ่มีเหตุการณ์น่าซิ่วหน้าขวนในจังน้อยกาโทรไปหาแม่ปรึกษาแม่ตลอดว่าซั่นซะเจ้านายอดบ่ได้ซะแล้วก็เลยขอกันดื้อๆไอ้ขอซะไอ้บ่ไหวแล้วว่าซั่นบ่โดนหรอกเอาแค่ไอ้สิให้เงิน 1,000 แต่ว่าเอาวางไว้พื้นเด้ให้ฝ่ายก้มเก็บเอาเก็บเงินแล้วลุกขึ้นยืนตอนใดกะแค่นั้นละท่านะเพิ่นก็โทรมาปรึกษาแม่เบาเหตุการณ์ให้ฟังผู้แม่ก็ว่าห่วยเงิน 1,000 แล้วก็แค่ก้มเก็บไว้มันบ่ทันเห็นหยังดอกเอาโลดละว่าซั่นสั่งมาหลังจากว่างหูกันไปโดนเติบ10กว่านาทีเกือบ20นาทีพุ่นละเพิ่นก็เลยโทรมาถามลูกสาวเป็นจังไดล่ะโอเคไปว่าซั่นยังแม่ยังบ่ทันแล้วอยู่ห่วยเงิน 1,000 เดียวคือจิเก็บโดนแท้อัน 1,000 เดียวอยู่แต่ว่ามันเป็นเหรียญบาทพะนะ
2: ผ่านไปเบาน้อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขไข่กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาต้อนมาฝากโซเล่พาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพอกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสิซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางก็สิบ่ได้คุณภาพขายก็สิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาว โซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อฝ้าวหามาซ้ายขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดฝ้าวหามาใส่เด้อแม่เด้อ

อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401222เก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้ออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อกันเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสี

0: คู่นั่นเพื่อนสิมักกินเหล่าแน่จักน้อยว่าฉันเถาะจนว่าไทบ้านให้ฉายาคู่นั่นขี่เหล่าหลังจากที่โรงเรียนเลิกแล้วแกก็สิไปกินเหล่าต่อเสมอเสมอพุ่นละ 2-3 ทุ่มพุ่นละจังสิเข้าบ้านว่าฉันซะกะละหองละแหงกับเมียเป็นประจำนั่นละจนว่าเมียนี่ปลงว่าฉันเถาะตัดหางปล่อยวัดเนื้ออยู่เนื้อกินยามมื้อเช้ากะไข่เจียวต้มไข่ประมาณนั่นละมื้อนี้แกกะเมาคือปกติของแกนั่นละเมาจนว่าหากแตกหากแตนแต่ว่ากางเกงนี่เปื้อนหากเบิดว่าฉันซะพอกลับมาหอดเฮียนล้มตั้มใส่โซฟาแล้วกะสลบสไลด์เลยว่าฉันซะตื่นยามมื้อเช้ามาตกใจซะแล้วมันแปลกหูแปลกตาเด้เนี่ยอยู่เนี่ยกินเต็มอยู่หลังจากที่อาบน้ำแล้วผู้เมียนี่ส่งกาแฟให้เลยเอ้าพี่วะสันเนี่ยอยู่เนี่ยกินอยู่ทั้งโต๊ะนั่นเด้อจัดการไม่เรียบร้อยแล้วละวะสันแกก็งงซะแล้วก็เลยมากระซิบถามลูกว่าเอ้าเมื่อคืนพอเฮ็ดอีหยังมันคือแปลกแท้วะสันก็บ่เห็นเฮ็ดอีหยังนะพ่อกลับมาหอดบ้านแล้วก็เห็นนอนอยู่ทั้งโซฟาเลยแต่ว่าพ่อหากใส่กางเกงจะของเปื้อนบัดแม่และยานเปื้อนโซฟาก็เลยสิถอดกางเกงอีพ่อออกมาซักแต่ว่าพ่อบ่ยอมมีแต่ว่าเอ้ยอย่ามายุ่งมีลูกมีเมียแล้วผมเป็นคนรักครอบครัวซื่อสัตย์ต่อลูกเมียถ้าจะยุ่งก็ยุ่งได้เฉพาะเมียผมคนเดียวพนะ
1: เอาหมุนม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮูงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้เบิดโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสองมีดเท่านั้นเต็มกระโปะรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาทรายและก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แมนสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อขม่าที่เบอร์0438401222มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: รษาเพิ่นบวชมาโดนพ่อแม่ขอร้องให้ศึกเพื่อสิหาเมียให้อยากมีทายาทสืบสกุลต่อว่าฉันซะก็ได้เมียสาวเฒ่าซึ่งบ่ประสีประสากับเรียงอันนั้นปานใดว่าฉันเถาะหวงโตมาตลอดหลังจากที่แต่งงานกันมาเป็นปีเอิ้นก็บ่ได้อีหยังกับเมียแล้วจานนี่ก็ได้จักสิว่าจังใดคันสิเข้าไปใกล้แน่ก็ฮึดฮัดผู้เมียก็ได้เพิ่นก็หาทางออกบ่ได้ซะแล้วเพิ่นก็เลยเข้าไปวัดไปหาหลวงพ่อไปเว้าให้หลวงพ่อฟังนั่นล่ะจักสิแก้ปัญหาจังใดหลวงพ่อก็เลยว่าบ่เป็นหยังแก้ง่ายอยู่ดอกเมื่ออื่นพากันอยู่หันละเดี๋ยวอาตมาสิย่างผ่านไปแล้วก็เอิ้นไส้โลดว่าซั่นตื่นมื้อเช้ามาหลวงพ่อก็ย่างผ่านไปอีหลีจารย์สาเพิ่นก็พาเมียมานั่งอยู่ใกล้ๆหนทางนั่นละตามที่หลวงพ่อบอกพอหลวงพ่อย่างผ่านมาก็เลยถามม่นไปไสมาเนาะข้าหน่อยว่าซั่นหลวงพ่อก็เลยบอกว่าโอ้ยไปเผาศพเขามาแต่เสียดายอยู่ดอกอายุยังหน่อยๆอยู่ฮะนะเป็นหยังตายนอขะหน่อยโอ้ยบ่ยอมให้ผัวเอาว่าซั่นฝ่ายเมียจารย์ได้ยินก็ตื่นหยุบรถหลวงพ่อก็ยังย้ำอีกเด้มีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องเด้อกันแต่งงานกันไปแล้วก็ให้ผัวเอาดูเท่าใดแห่งดีแห่งดูแห่งรวยฮะนะอันคันบ่ให้เอานี่ตายเลยแม่นบ่ค่าผู้เมียเพิ่นสอดขึ้นว่าเฮ็ดจังไดจังสิฮู้ว่าดูหรือบ่ดูหลวงพ่อมันก็มีวิธีอยู่โยมคันสิยุ่งกันแต่ละเทียนี่ก็ให้เอาแบงค์100นี่หยอดกระปุกไว้เทียละ100เทียละ100ว่าซั่นตกง่ามื้อแรงมาผู้เมียย่านตายเพิ่นก็ยอมผัวซะแล้วก็บ่ค่อยเต็มใจปานใดดอกว่าอันนี้บ่เคยเนาะเพิ่นก็เลยย่านพ่อสิมีอีหยังกันเพิ่นก็อิดๆออดๆอยู่ดิโอ้ยข่อยย่านให้พะนะเจ้าสิย่านข่อยหรือว่าย่านตายว่าซั่นเอาซั่นอย่าลืมเอาเงินหยอดกระปุกแน่ล่ะพะนะบ่ยากดอกพอดีมีเงินอยู่200แล้วก็จัดการเรียบร้อยโอ้ยคันฮู้ว่าดีปานนี้ข่อยให้เจ้าเอาตะโดนละไอ้จานพะนะแล้วก็พากันนอนประมาณจัก2ชั่วโมงนี่ล่ะผู้เมียก็สะกิดจานซั่นตั่วอันหลวงพ่อคือว่าแห่งดูแห่งรวยว่าซั่นจานก็จัดการอีกแล้วก็พากันนอนบ่พ่อข้าวผู้เมียก็สะกิดอีกละอันหลวงพ่อคือว่าแห่งดูแห่งรวยเงินข่อยหมดแล้วแม่ข่อยมีแค่200เท่านั้นละผู้เมียก็เลยว่าเอ้ายืมข่อยก้อนก็ได้พะนะกะจัดการอีกจานก็ได้เป็น300พ่อคอนชี้แจ้งสกิดอีกละไอ้จานจะบ่อยากรวยติว่าซั่นจานก็เลยว่าโอ้ยวังหันก็ยืมเจ้าแล้วบ่อยากเป็นหนี้อีกอันร้อยนี่บ่ต้องยืมค่อยเลี้ยงพะนะ
1: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนเสริญกันอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยสมือนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถ คันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือหยอดมูเนี่ยไส้รถบัดส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาต้อนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบัดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้า

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

ครู่สิทธิ์มื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์หลังจากที่โรงเรียนเลิกแล้วเพิ่นก็ไปเที่ยวในเมืองซะแล้วแต่วันแดงพละหมู่ทาโยพลตีหนึ่งหลังจากที่ร้านปิดแล้วก็เลยสิขับรถกลับมาบ้านระยะทางก็เติบอยู่แล้ว50กว่าโลพลพอมาฮอดเคืองทางเพิ่นก็ปวดท้ายซะแล้วก็เลยแวะปั๊มบังเอิญแถวนั้นมันมีแต่ปั๊มน้อยๆก็จำเป็นต้องเข้าแล้วห้องน้ำนี่ก็มีอยู่2ห้องเท่านั้นละห้องนึงน่ะปิดอยู่แสดงว่ามีคนเข้าไปใช้บริการอยู่ว่าซั่นเถาะแกก็เลยเข้าอีกห้องนึงพอตอนนางลงท้ายเท่านั้นละก็ได้ยินเสียงห้องข้างๆน่ะว่าสวัสดีตื่นหยุบเลยสวัสดีครับว่าซั่นแกก็ได้สบายดีวะเฮ้ยพนักสบายดีครับเฮ้ยดึกเดินเดินบ่ยอมหลับบ่ยอมนอนเนาะมึงไปเที่ยวมาบ่พนักครับว่าสั่นด้วยมารยาทแกว่าเราเป็นคู่แล้วเราเว้ามวนเฮ็ดหยังอยู่เดี๋ยวนี้ขี่ครับว่าสั่นเสียงเงียบอยู่ข้าวหนึ่งจักหน่อยก็ได้ยินเสียงเว้าว่าว่างหูตัวนี้ก่อนเด้อเฮ้ยเดี๋ยวโทรหาใหม่ลำคาญน้องข้างๆชิบหายเลยแม่งว่าสวนอยู่หันละฟังกับโอ้โหเรื่องฮะนะฮะผ่านไปเบ้าน่อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งกะชั่วราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล้ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาราพรีเมียมกำจัดชั่วราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาราพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเล่ยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อเอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122 เฝ้าโทรเฝ้าโทร

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: รถโดยสารสายอุดรโคราชออกจากอุดรแล้วก็มุ่งหน้าไปโคราชก็แล่นรับผู้โดยสารมาเรื่อยๆนั่นละก็บ่มีเหตุการณ์อีหยังผิดปกติว่าซั่นเถาะพอรถแล่นออกจากโน่นสะอาดได้ประมาณ4หรือ5กิโลนั่นละเหม็นอึ๊บโหลดจักว่ามันผู้ใดตดได้ตะเหลียวเบิ่งหน้ากันเลิกลักเลิกลักผู้โดยสารน่ะพอแล่นมาอีกจะเข้าก็อึ๊บอีกละเริ่มทีขึ้นทีขึ้นว่าสันเถาะพนักงานเก็บเงินก็เริ่มงุดงิดสันตัวที่แรกกาว่าไปฮอดคอนแก่นกะสิโล่งดอกเพราะว่าสิจอดให้เข้าห้องน้ำว่าสันซะแรกๆกา10นาทีมาเที่ยนึงต่อมากะ5นาทีต่อมากะทีเข้าทีเข้าพนักงานเก็บเงินก็ทนบ่ได้สันตัวมันก็เลยว่าขึ้นเล่นๆนั่นน่ะว่าอันคนที่ตดน่ะบ่ทันได้จ่ายเงินเด้อพนะแม่ใหญ่น้อยสวนเลยบ้าบ่ทันจ่ายจังใดทั้งตัวทั้งเงินทอนก็อยู่นี่เด้พนะ
2: ฮะมันม้วนผ่านกันไปตะลึงตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเติร์นไปน้ำด้วยความคิดฮอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลางคนกะจักสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดหนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้นำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปว่าซั่นเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเลพาลาพรีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือโตสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเลพาลาพรีเมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไป ร่าดำร่าย้อยร่าชมพูเนี่ยเจอโซ่เล่ผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปเนี่ยเฮาใส่โซ่เล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปเนี่ยสังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซ่เล่ผ้าล่าพรีเมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลังคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงน้ำยางเทิงน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเลพาล่าพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเล่พาราพรีเมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ
3: 043840122
2: เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่
0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

ยายนางแล้วเจ็บท้องหลายลูกก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลหลังจากที่หมอตรวจเบื้องอาการเรียบร้อยก็ทำการให้ยกให้ยาเล่านะละหลังจากให้ยกให้ยาแล้วก็เอิ้นลูกสาวเล่าเข้าไปปรึกษาหมอให้ยาเด้อแต่ว่าทางที่ดีก็ควรสินอนเช็คอาการเบื้องจะขึ้นก่อนเบื้องเบื้ออื่นเศร้าคันอาการดีขึ้นกาสิอนุญาตให้กลับบ้านได้ว่าสั้นลูกก็เลยเปิดห้องพิเศษให้อยู่เลยละแล้วก็จ้างพยาบาลมาดูแลพิเศษเพราะว่ามีเงินแน่ว่าสั้นซะพ่อได้ห้องแล้วลูกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูกลับไปเอาเสื้อผ้าก่อนคำจังสิมาว่าสั้นหลังจากสั่งเสียกันเรียบร้อย

บริสุทธิ์สองมือสองแขนว่างเปล่าร่วงกาวลงกองในสองบาทปีศาจร้ายนั่งบนเก้าอี้

ที่สุดสองมือสองแขนว่างเปล่าลุงเขาขอแค่สองบาทพี่สาวร้ายนั่งบนเก้าอี้

เป็นไรไม่รอกใจเรื่องระหว่างเราเก็บไว้ไม่บอกใครรู้กันแค่เธอและก็ฉันเป็นความลับตลอดไปไม่เคยแคร์โน้ตที่รักเธอปลอดภัยยังห่วงใยเธอเสมอถ้าเธอยิ้มฉันไม่สนเธอ

103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังน้ำแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นหนึ่งก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้เราก็คงไม่ให้
2: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ยืนยันจะจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยไม่กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมิน

0: ทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
1: ด้านนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าคณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองโดยจะมีการพิจารณากำหนดขนาดของ Data Center ที่ชัดเจนเพื่อแบ่งระดับการดูแลและจัดประเภทให้เป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม Data Center นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งกลไกกลางขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาเห็นชอบการตั้ง Data Center เป็นการเฉพาะ
2: การอนุมัติอนุญาตที่ผ่านมามันเป็นการทำตามกฎหมายของหน่วยงานใครที่ไม่ได้ต้องการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขาก็ไปขอไฟได้ขอน้ำก็จบแล้วมันก็ทำให้การอนุมัติอนุญาตเนี่ยมันไม่มีเอกภาพนะครับในเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีผลกระทบอย่างที่เราเห็นกันนะครับทำในเรื่องของตัวกลไกที่จะเป็นตัวกันกรองแล้วก็การพิจารณาเห็นชอบอนุญาตการตั้ง data center เนี่ยเป็นการเฉพาะขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันมีเอกภาพในการดำเนินการแล้วก็มีการดูในแง่ของผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการมี Data Center ในช่วงถัดไป
1: สำหรับสถานะของโครงการ Data Center ในปัจจุบันพบว่ามีโครงการที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน35โครงการซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติจาก BOI เพียง11โครงการมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและมีโครงการที่เอกชนแสดงความสนใจซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิจารณาอีก117โครงการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
3: ขณะที่กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับประกอบกิจการ Data Center นายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดอัตราค่าไฟสำหรับ Data Center เป็นประเภทเฉพาะเพื่อไม่ให้กระทบกับอัตราค่าไฟของประชาชนและผู้ใช้ไฟประเภทอื่นรวมถึงหลักเกณฑ์การขอจองไฟและการมัดจำก่อนจ่ายไฟฟ้าเพื่อนำเงินไปลงทุนปรับโครงข่ายและพัฒนาผลิตพลังงานขึ้นมาทดแทนนอกจากนี้จะพิจารณาเรื่องการสำรองไฟมาตรฐานการใช้แบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานสำหรับสำรองไฟต้องไม่ส่งผลกระทบและมีความปลอดภัย
4: ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำแดชบอร์ดแสดงสถานะโครงการ Data Center แบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลอำนวยความสะดวกในการกำกับดูแลของภาครัฐนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE ได้นำข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาจัดทำแดชบอร์ดที่แสดงผลแบบเรียลไทม์เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกส่วนทั้งข้อมูล Data Center ข้อมูลสายส่งไฟฟ้าและข้อมูลผังเมืองเข้าด้วยกันทำให้สามารถเห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถติดตามสถานะของ Data Center ได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์ทั้งโครงการที่กำลังจะก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่เปิดประกอบการแล้วโดยระบบดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ภาครัฐสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้ชะลอการจ่ายน้ำจ่ายไฟให้กับโครงการใหม่จนกว่าจะมีการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center ในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบใดๆต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อม

0: เตอร์3โครงการเพื่อรอนโยบายที่ชัดเจนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการขออนุญาตตั้ง Data Center ทั้งหมด6โครงการขนาด 9-23 เมกะวัตต์โดยโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว3โครงการจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นถึงปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการส่วนอีก3โครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจะให้ชะลอการพิจารณาออกไปก่อนเพื่อรอนโยบายจากคณะกรรมการที่จะได้ข้อสรุปภายใน1เดือน
1: กทม.ปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะฮะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์เปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67บางโครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจอย่างเข้มข้นเลยว่ามีปัญหาตรงไหนมีความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนตรงไหนแล้วก็เอาเป็นบทเรียนซึ่งจะมาเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการต่อไปส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการซึ่งคิดว่าภายใน1เดือนได้จะได้ข้อสรุปครับ
0: ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานเขตห้วยขวางณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารปนเปื้อนและใช้ประกอบการตรวจสอบแหล่งกำเนิดคาดว่าจะทราบผลภายในประมาณ7วันส่วนของสำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำรวมถึงมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญคาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวโดยภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาล
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยแก่นายทันพหานทูลโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้

0: ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลโดยได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากหลายภาคส่วนอาทิอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษและผ้าห่มกันหนาวทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานจัดหาเที่ยวบินพิเศษสำหรับขนส่งสิ่งของทางการทูตจำนวน1เที่ยวบินเพื่อลำเลียงสิ่งของและเวชภัณฑ์ดังกล่าวจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาคในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
2: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุดรธานีมหาสารคามอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในช่วง24ชั่วโมงจากฝนตกสะสมคือจังหวัดตราดบริเวณตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่และตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสดีสำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจะได้เติมน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำไว้สำรองใช้ช่วงหน้าแล้งช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ได้แก่ลำปางกำแพงเพชรพิจิตรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมายะโสธรร้อยเอ็ดสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูเลยกาญจนบุรีชัยนาทนครสวรรค์ราชบุรีลพบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันพรุ่งนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์NBT Connect และไทยคู่ฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างรายได้กว่า2ล้านบาทนางธิดาวรรณแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารจัดโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรอบพื้นที่เขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงโดยได้พัฒนากิจการชุมชน49ชุมชนจาก23จังหวัดทั่วประเทศช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้กฟผ.ยังได้คัดสรรร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจากชุมชนรอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ากฟผ.ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันอาหารมาร่วมสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากชุมชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยพร้อมเชฟผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นในงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.โดยเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานดังกล่าวระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้ณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิวจังหวัดนนทบุรี
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซับซ้อนตั้งเป้าในปี2570ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รายงานเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่กำลังร่อยหรอลงอย่างมากท่ามกลางการทำสงครามในอิหร่านพร้อมย้ำว่าสหรัฐกำลังเร่งการผลิตและสะสมคลังยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อจะนำมาใช้แทนการนำไปขายให้กับประเทศอื่นอย่างไรก็ตามการขายยุทโธปกรณ์ให้แก่พันธมิตรจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่มอบให้แก่ยูเครนและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในช่วงระหว่างสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งที่ยุโรปควรเป็นฝ่ายจ่ายเงินในส่วนนั้นทรัมป์กล่าวโทษรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนที่มอบความช่วยเหลือเหล่านั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งสหรัฐต้องการเรียกเก็บงบประมาณส่วนนี้คืนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางถึงเวียดนามแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศโดยคาดการว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบผู้บริหารของเวียดนามเทลบริษัทด้านโทรคมนาคมและการป้องกันประเทศภายใต้การบริหารงานของกระทรวงกลาโหมเวียดนามรวมถึงเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าวินฟาสซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามขณะที่สำนักข่าวของรัฐบาลเมียนมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามและอาจลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งครอบคลุมด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งเสริมการลงทุนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พ ื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88ซมและเวลา 21:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54ซมและเวลา 16:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67ซมวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
8: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
8: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
2: สวัสดีทุกคนนะครับวันศุกร์ที่4กันยายนนะมาพบกับเราเอ็มกับแบงค์เช่นเคยทาง Channel Kick Off นะครับกับรายการเด็กผีทอล์กครับผมวันนี้พิเศษครับอยู่กับทาง FM 97ด้วยนะครับราวๆสัก20-25นาทีโดยประมาณนะครับฝากสวัสดีพี่ๆทางวิทยุด้วยครับพี่ๆท่านใดที่มาดูย้อนหลังนะครับฝากกดติดตามพวกเราหน่อยกดติดตาม Kick Off เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือผู้สนับสนุนของเราเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับคอบอนคอช้างคอเดียวกันครับผม
3: มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากทางไทยเบฟนะครับก
2: ็ครับผม
3: เนื่องในโอกาสเมื่อวานนี้แหละก็คือเมื่อวานนี้ก็มีการเขาเรียกแหละทีมวอลเลย์บอลหญิงนะครับที่คว้าแชมป์ ABC Women วอลเลย์บอล Continental Championship ปี2026นะครับได้แชมป์มานะก็กลับมาถึงประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางเนี่ยครับทางไทยเบฟบริษัทไทยเบฟเฟลต์จำกัดมหาชนครับก็มีผู้บริหารหลายคนครับก็ตามภาพแล้วก็จะไล่มาตั้งแต่คุณธันทิพย์สิรินุพงศ์ครับแล้วก็คุณสุรพลปุทินทุสองผู้บริหารบริษัทไทยเบฟเฟลต์จำกัดมหาชนครับพร้อมด้วยคุณแพทริกหอรัตนชัยครับผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานภายนอกครับและคุณสุพรเด่นไพศาลครับผู้อำนวยการอาวุโสบริษัทขออภัยครับผู้อำนวยการอาวุโสผู้บริหารสูงสุดครับสายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ประเทศไทยนะครับก็เดิน
4: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ลลลลฮัลโหลเลิศสองสามสี่เลิศสองเลิศสองล่องเสียงล่องเสียงเลิศแม่บักคำเอ้ยวดสาเกียวผู้เดียวสกันเด้อเข่าหน้าเฮานั่นน่ะแห่ผ้าป่าเข่าบัดแก้วพี่สิกลับขึ้นมาเกี่ยวใส่ดอกเด้อคำเอ้ย

0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
2: องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้แก่เยาวชน
3: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน3แห่งประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกโรงเรียนบ้านสันติสุขในพื้นที่อำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมรับชมผลงานของนักเรียนและคณะครูตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนเชิงรุกสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อหยุดการแพร่เชื้อในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง
4: นายกฤษณะนันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรมคิกออฟรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่เสี่ยงสูงประจำปี2569ที่หอประชุมมัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานการกำจัดโรคเรื้อนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนเพื่อเร่งค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความพิการและป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนด้านนายแพทย์กู้ศักดิ์บำรุงเสนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถกำจัดโรคเรื้อนตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกได้แล้วแต่จังหวัดนราธิวาสยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 5-8 รายและยังพบผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีสะท้อนว่ายังคงมีการแพร่เชื้อในชุมชนการรณรงค์ครั้งนี้มีเป้าหมายสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อนลดการตีตราผู้ป่วยและเร่งค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงสูงให้ได้รับการรักษาโดยเร็วก่อนเกิดความพิการมีแผนดำเนินการลงพื้นที่เชิงรุกครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11กันยายนนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาในเดือนพฤศจิกายนนี้
5: นางนฤมลล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดเผยว่าเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
6: ไทยในยุคโลกาภิวัตน์นันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: สถาบันพระปกเกล้า

0: เลือกนักศึกษาเพื่อลดการใช้ดุลพินิจและป้องกันการวิ่งเต้นพร้อมปรับลดการรับในบางหลักสูตรลงเพื่อเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประชาชนปรับเปลี่ยนแนวทางงานวิจัยโดยให้นักศึกษานำปัญหาความเดือดร้อนจริงของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านรัฐสภามาแก้ไขเป็นโครงงานเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริงมากกว่าการเก็บไว้บนชั้นหนังสือองค์กรต้นแบบภาครัฐมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลคุ้มค่าโปร่งใสและตั้งเป้าหมายเป็นหน่วยงานคาร์บอนต่ำและลดขยะเป็นศูนย์เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าย้ำว่าแม้การยึดหลักความถูกต้องจะนำมาซึ่งแรงเสียดทานแต่สถาบันพร้อมยึดมั่นในหลักการเพื่อรักษาชื่อเสียงและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันนักการทูตไทยไม่เคยขอให้ประเทศที่3ร่วมกดดันกัมพูชาในการนำประเด็นข้อขัดแย้งขึ้นหารือในเวทีระหว่างประเทศ
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวกัมพูชากล่าวหานักการทูตไทยว่าพยายามให้ประเทศที่3กดดันขัดขวางกัมพูชาไม่ให้ยกประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาหารือในการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยระบุว่าข้อกล่าวหาของกัมพูชาไม่ถูกต้องเนื่องจากนักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของไทยอย่างเต็ม
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
4: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
5: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
5: Shipper Center
6: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
7: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-4606 6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: กราบสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสมองสุบอนที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนสำหรับคำขึ้นนี้ทาง FM 103.5 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโพชัยจังหวัดระยองและออมแอมนะครับออมแอมมองใดแน่ล่ะฮะมองใดที่ฟังได้นั่นล่ะนะนะครับคันมองใดฟังบ่ได้กันอยู่ไกลหลายหลายก็ฟังทาง Facebook นะนะครับพิมพ์บางรูปแว่นตานั่นล่ะพิมพ์ก็ว่าชูศิลวินวักชูศักดิ์พบประชาชนก็เขามาเห็นมื้อนี้ไทยเสียสีฟ้าๆขาวๆนะครับกระสีแบบรอๆจักหน่อยเพิ่นสั่นตัวก็ต้องย่องเจ้าของไว้บ่มีผู้ใดย่องเนาะเอ้าฮัลโหลสิ
1: จ้าว่าซั่นนะ
0: ครับ
1: ได้ฟังแล้วบ่ได้เถียงว่าบ่ได้ฟังนี่แม่บ่ได้ฟังนี่เพื่อน
0: บ่ได้ฟังยะได้เปิดตอนที่นอนบ่ได้ฟังติ
1: ถาม
0: เมีย
1: เ
0: จ
1: ร
0: ไ
1: รได้เมีย
0: เจรไร
1: ว
0: ะ
1: อย
0: ู่ตั้งอยู่แฟนกันน้ำท่วมนั่นนะ
1: เมียเชียงเลยกว่านี่เมียนี่เมียก็บ่ได้นอกนั่งฟังเลยเนาะ
0: ได้ฟังอยู่ได้ฟังอยู่ได้ฟังอยู่บัดสุดท้ายหั่นได้ฟังอยู่น้ำท่วม
1: อยู่บัดสุดท้ายมู่บ
0: ่เฮ็ดอีหยังอยู่ล่ะสุดท้ายมู่นอนก่อนมู่สันติ
1: จักแล้วเอาเตรียมเข้านี่ล่ะเอาที่แรกแล้วมื้อนี้
0: อ้าวที่แรกจังได๋เนาะผู้เขาขอมาทางเฟซก็เต็มอยู
1: ่นี่เอาไปเอาจักแหน่เนี่ยบ่จักมาเขา
0: เออ
1: เน
0: ี่
1: ยควายก็เหมือนดาวอันน่ะท่วมหน้าบ่นี
0: ่น้ําท่วมพี่ว่าดีกว่าพ้นแล้งก็จัดให้แล้วเมื่อคืนนี้แต่บ่มีอยากได้น้ําท่วมหน้าฟังจังได๋ก็บ่พอดอกเพราะว่าเฮาคนคนละเพิงแล้วเป็นหยังจังเว้าสวนกันซะเด้อเนี่ย
1: จ้าว่าไม่ลูกไฟเหมือนกันเด้อ
0: น้ำท่วมก็จะว่าน้ำท่วมในน้ำท่วมนาก็ว่าน้ำท่วมหน้า
1: อีเมียก็ว่าบ่เปิดอีเมียก็เปิดนี้เนาะบ่ได้ว่าสวัสดีสวัสดีอีเมียเปิดนี้ตัวจ้าว่าเป็นป้าเลี้ยงป้าเสริมป้าละเด้อเป็ดเชียงพร้อมเป็ดทั้งร้อยพร้อมเด้อเป็ดเสียไร่พร้อมเด้อจ้าแม่มาพร้อมแม่จ้ากะแม่นเข้าเริ่มไปเด้อจ้ากะป้านยังแบบใครเจ้ากะละกินเด้อกับแม่พันธุ์เห็ดพร้อมแม่น้องพร้อมแม่จวนแม่หน่อยเด้อแม่บุญงามแม่คุณเจียมแม่เทียนทองเลยเด้อเจ้าสีทองสีทองเจ้าน้องนำเลิกแม่สองพันปีเด้อนาไม่รอพ่อมาดีจ้า
0: เนี่ยว่าเฮาเปิดให้ปานนี้ก็หมุนหนีซะหมุนหนีไปทางอื่นซะก็บ่ได้ฟังเร็วเนาะขอแล้วก็หมุนหนีเฮาสวัสดีเฮาก็เปิดให้อยู่เนาะจะเป็นด่าได้ด่าดีเนาะด่าดีเจนี่ฮาโรสิเวลเอ๊ะเป็นจังได๋ตะดิบ่ดีเป็นจังได๋
1: ได้ได
0: ้ดี
1: แต่ท
0: ีเออก็ยังรู้ว่ามีพ่อมีแม่แต่ได้นี่ฮะ
1: ล
0: ู
1: กพ่อแม่โตถิ่ม
0: เออจังว่ายินดีล่ะ
1: เอาน้ำตาผ้าเราในเรื่องพนัง
0: ผ้าจากน้ำหรือผ้าเรา
1: ผ้าจากสองเสียคนละหัวน้ำมันแก่เป็นยังไงล่ะทุ่มเมื่อนี่ได้ผ้าจากเสียบ
0: ่บ่ไม่ได้ผ้าดอก
1: มันมีผู้ใดผ้าให้สิ
0: ได้ยกแก้วกินโลด
1: ท่านสิจะได้ผ้าให้แม่ซ
0: ั่นมันจะยกกินโลดแล้วนะครับบ่ได้ผ้ายากดอก
1: เปิดออกเอาแม่สิ
0: แม่นสบายคือหยัง
1: เลยสิเปิดฟ้าออก
0: เออแม่น
1: เอาหม้อไว้น้องสาวสัมผัสแน่
0: ๆครับ
1: อย่าตั้งเตียงพร้อมเอาแม่ที่เฮาทุกคนทุกคนเลยวะนะ
0: ครับ
1: หัวหนังไม้รอสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีบ่าวโกบุญยฤทธิ์รวมธรรมเดี๋ยวมืออื่นสิไปทางยะโสธรสิไปทางกุละมุกนะหานนะไปหาสอนกุ้งมากินกันนะครับพี่น้องฟังได้การเฮาต้องฟังให้มันจบด้วยครับพี่น้องแม่นบ่าวชูศิลป์ว่าสวัสดีครับก็ยังเปิดเพลงเหง้าอยู่เด้เหง้าไปจะบ่ฮอดหมดเพลงสุเพลงเลยเพลงน้ำท่วมนี่เป็นงานเพลงของน้ำท่วมของสอนคิรีศรีประจวบเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ว่าน้ำท่วมหน้าเพิ่นขอแต่น้ำท่วมเด้อน้ำท่วมเด้อเฮ าก็ได้เปิดน้ำท่วมกันต้องบ่น้ำท่วมนาเฮาก็สิเปิดน้ำท่วมนาเนาะเข้าใจตามนี้ให้มันชัดเจนในเพลงนั่นฮัลโหล
2: ฮัลโหลครับ
0: ครับผม
2: ขอฟังเพลงเงินชาติแท้ของเธอนะครับ
0: เอียงก
2: ็ชาติแท้ของเธอ
0: ชาติแท้ของเธอ
2: ครับผม
0: ครับ
2: ของไอ้เสมาทองคำนะครับ
0: มันจะใส่อีกเสมาทองคำ
2: ครับผม
0: เจ้าก็ว่าเจ้าโทษบ่ทั่วหาข่อยบ่ติดนี่คือโทษติดโทษหาผู้อื่น
2: นี่ครับไม่ติดจัง
0: เจ้าโทษหาผู้อื่นนี่กดเบอร์ผิดไปเบอร์นี่มันก็ไปเลยดิเนาะ
2: เบอร์นี่ล่ะครับเบอร์ประจําอยู่นี่ล่ะก็เอาไว้ในเครื่องเลยนะครับ
0: อืม
2: ครับผมเอาใครทุกคนนะครับเก็บฟังในสายนี่นะครับเด้อ
0: ครับ
2: ครับผมเอาโชคดีเอามอบภัยผู้อยู่นานไม่ล่ะครับรอๆก็มันแม่บ้านผู้สวยๆนะครับเด้อ
0: ครับผมนะครับ
2: ครับเอาวันดีครับผม
0: ครับจากผู้เบาท่านดององค์ผลทั่วมาวางเว้นว่า
2: วันจะดองนี่แหละครับไอ้นุ่มหนวดงาม
0: ไอ้นุ่มหนวดงามตีไปตัดผมก็จะโกนหนวดเจ้าได้จะไปตัดเด้อ
2: เออตัดเมื่อไหร่ครับหนวดของแพงนะคร
0: ับเออพุ่นจะไปเฮ็ดหยังล่ะฮะว่าสิเฮ็ดแนวติ
2: ไม่จ้ะโอ้ยว่าจานของเราโทษนี่
0: อุตส่าห์กองเราโทษดิเออคืออยู่โอ้ยอ่อนซ้อนดิสดแจ่งว่า
2: อ้าวสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอืมอ้าวขอบคุณขอบคุณเนาะนะครับว่างสายในเรื่องเหรอเอาคือว่าว่างสายนะครับถ้าในว่างสายกับว่างไห้กันนะเอามาฟังงานเพลงเล็กๆเพลงว่าเป็นเพลงแรกดิผลขอมาตรวจละเปิดเพลงจะก่อนเข้ารายการผลขอมาทั้งเฟซก็เปิดไปเรื่อยๆเนาะนะครับอืมบริฟังวิทยุกับเปิดฟังข้างวิทยุนะครับฮัลโหล
3: ฮัลโหลจ้าม
0: าจังได
3: เดี๋ยวขอฟังเพลงนะจ้า
0: เพลงยังมาเสียงดังฟังชัด
3: เพลงก็อันค่อยน้องที่ช่องเมกได้จ้า
0: ค่อยน้องที่ช่องเมกอืม
3: จ้าวนเพลงลองเด้อจ้า
0: โอ้ยสู้ศักดิ์สู้ศิลป์ลองสิว่าได้เนาะดอกมนเขียน
3: อันจะอยู่กับคำว่าตัวสีร้องก็ร้องได้เด้อว่าเด้ออ
0: ืมคอยน้องอยู่ช่องครึ่งช่องใดบู้บา
3: จ้าแต่ว่าร้องแม่มวนกาแต่ว่า
0: ครับผม
3: แต่เนื้อหนาเนื้อเชื่องฟังนะจ้า
0: จ้าแต่ฟังได้ร้องได้เหมือนแต่ว่าพวกเจ้าสิฟังคอยได้บ่วันเถาะอืม
3: ฟังได้เบิดเบา
0: ได้เบิดต
3: ี
0: อันได้ฟังบ่ล่ะเมื่อคืนนี่น้ำท่วมนั่น
3: จัดฟังอยู่จ้าตอนที่นี่ร้องได้เบา
0: เออบอกเมียน้อยในเด้อเพิ่นพาไปหมุนเบิ่งขึ้นได้บ
3: ่จ้าได้เรียงฟังอยู่
0: อืม
3: ตอนที่นี่ร้องเมียน้อยนอนหลับบ่เพิ่นบ่สบายเวลานอนหลับจ้าพี่ชะยูบ่
0: เพิ่นว่าเพิ่นหมุนหนีไปคืนอื่นพะนะ
3: โอ้ยก็ว่าฟังแล้วน้องหมุนหนีไปคืนอื่นนั่นเพื่อนล่ะเอ้ย
0: ขอแล้วก็มันมีไปฟื้นอื่นเสยซะเนี่ยอืมรถบ่ฟังบ่
3: จบฟังจนนั่นเว้าอันละกันพุ่นล่ะจ้า
0: จนเพิ่งสรรเสริญบารมีพุ่นเนาะอืม
3: จ้าว่าเสียงฟังจนเพิ่นอันติจะอยู่พุ่นล่ะเว้าอันเครื่องตรงเพิ่นพุ่นล่ะ
0: ครับ
3: อืมเสียงนางฟังอยู่ล่ะเสียงสารแห่พร้อมและฟังอยู่นี่เว้า
0: แห่ทีและแห่ห่างล่ะจังนิ้ว
3: ครับเขาฟังห่างกับสารนางเขาฟังทีกับสารทีเว้า
0: เอาอันเฮ็ดแห่อันในเด้อแห่ห่วงให้ในเด้อ
3: เอาแห่แต่ก็เจ็ดบ่มา
0: สิไปตึกห่วงแม่
3: เอาแห่ห่วงมันต้องเอาหิงได้บ่าวเอาหิงบ่าว
0: นั่นล่ะเฮ็ดให้เนี่ยแห่น่ะสิไปตึกห่วงเนี่ยห่วงขึ้นหลายแต่ซั่นดอกอืม
3: โอ้แม่เพียงสิว่าตายก่อนบ่ว่าแห่แต่ตึกห่วง
0: แม่ตึกห่วงนะเฮาเอาไปเฮาห่วงเด้อเฮาห่วงนะ
3: ว
0: ่
3: าก
0: ันเอาหวกเด้อหวกหมู่มันเสี่ยงน่ะแม่มันไปไว้แม่หวกเสี่ยงแม่
3: จ้าอ
0: ืม
3: ไอ้เสี่ยงกันนั่งอยู่นี่ทุกคืนทุกคืนน่ะว่าเอ้ย
0: สารไปสารไปผู้เกี่ยวของผู้เกี่ยวสาร
3: สารแท้เก่าเต้าห่อขาต้มขาได้ว่าได้หรือว่าได้ครับครับเนี้ยเสี่ยงหมูน้ำเมาเต้าห่อขายแล้ว
0: เอ้ยข้าวเกี๊ยวมูยังยังอยู่ห้วยเพิงเต็มอยู
3: ่จ้าเต็มอยู่แต่ว่าจะตั้งน้ำเมาแน่เมา
0: เอ้ยอยู่นี่ก็มีแต่พ่อกินนั่นล่ะว่าได้มาขาย
3: หาตั้งน้ำเมาเดี๋ยวเสียงนั้นคดีใจเราได้เมา
0: โอ้เดี๋ยวเสียงนั้นเดี๋ยวมีแห้งแล้วอืม
3: จ้าจ้า
0: ครับ
3: แห้งตัวเมา
0: ครับเดี๋ยวนี้เป็นทะเลเลยเดี๋ยวนี
3: ้เอาอักตรงไปแม่เทียงในจะ300จะมาเด้อ
0: มะละกอ300แม่เทียง
3: พอดน้อยพอนี้เอามะละกอก็ได้จ้ะจ้า
0: ครับอื้อหือ
3: จ้าอันมะเทียงขอ2เพลงอันมอบไปจะมาเด้อ
0: มอบไปทางใดล่ะ
3: มอบเด้อมอบให้เพื่อนน้อยที่ฐานน่ะละกอมูโลด
0: จะนั่นก็นอนแล้วจะกันหนีไปคืนอื่นแล้วมอบแล้วฝ้ามอบเด้อต้องหนีก่อนเนี่ย
3: วันนั้นแรกสีทองแล้วลูกกับแก้มมอตะวันแก้มวันเด็ดบางคนทองในกระจา
0: ครับ
3: ไอ้น้องนั่นลือกายอันสาวเสียร้ายให้ไปสองคนตีให้แม่มามาจะมาเด้อ
0: ครับ
3: อันไอ้อันนั้นไอ้อันไอ้อันไม่เติมไอ้สาวก็เล่นจีนยืนยันดำไม่ระเบา
0: ครับผม
3: เราเสริมกายเราจะสอนของแม่จานแม่ร้านกายน้องน้องในตาจ้าแต่ยินเสียงคนอยู่บนดาหรือเปล่า
0: เออแล้วงูมันเศร้าๆอย่างนี้ล่ะ
3: จ้าน้องน้องจนเจ็บเลยเด้อคือนอดคือถึงจะคือเก่าเลยจ้า
0: ครับผมได้ครับ
3: จ้าไอ้หน้าไม้ขายเราลองมอบไอ้หน้าไม้จะมาเด้อเต้นมาลองรถจะมาเด้อจะเนื้อหนาเด้ออ
0: าจารย์ว่าสิลองอย่างนี้ล่ะที่เสนอหนาครับผม
3: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้านะครับแม่เทียงคุณมาอันสวัสดีเด้อว่าสันเนาะนะครับเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะอันเพลงน้ำท่วมหน้านี่สิเปิดทุทายมูเด้อไปหน่อยถ้าฟังเด้อถ้าฟังได้จะฟ้าหมุนหนีเด้ออารักว่าให้อนุใจมาเก็บนะครับมอบให้สาวพุทธน้องหลาในจากทักกรุงเทพมหานคร

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนสำหรับทุกสภาพผิวของพี่มาตรฐานจะด้วย
0: นะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: มาอีกแล้วตามนัดคือเก่าประเภทฝนตกนี่มันสิมาช่วงบางยุศินจัดรายการนี่ล่ะเสียงดังสวดไม่อย่างเดียวนะครับตกดี2 ทุ่มครึ่งมาโลดถ้ามันถือต้องตามเวลาซะตามเวลาโหราศาสตร์ซะโอ้ยทางถวัดบุรีตกบ่เนาะท่านณัฐพลพลเวียงตกบ่ถวัดบุรีท่านนี่คือตกแห้งแท้นะครับตกสนันปันพื้นอยู่แท้นะครับมันสิคือตกดีแท้นะครับฝนตกดีจังซี่ก็ฟังแต่เพลงทะเลเนาะนะครับสามมะลำห้องไห้บ่นะมันห้องไห้ไปฮอดใส่ละสามมะลำฟังมึงกันนะจากสาวน้องนำลึกขอมาสาวน้องมึง

0: ดสิวฟ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกลี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200 8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้ง
1: ลดสิวลดฝ้าเฮ็ดให้หน้าเด้งเด้อโอ้ยฝนก็ได้ตกลงโป่งเปียงขึ้นพี่น้องเนาะเอาช่วงนี้สบู่เฮามีอยู่3อย่างนะครับมีสูตรมะขามลดสิวลดฝ้าคือกันนะครับแล้วก็สูตรน้มแพะนะครับอันนี้ก็ลดสิวลดฝ้าเฮ็ดให้หน้าเด้งเนาะนะครับแล้วก็มีสูตรมะละกอนะครับหลายๆมะละกอกองอีเลียอยู่พี่น้องนี่3สูตรเท่านั้นล่ะนอกจากมีกล้วยผงดิบนี่ก็ใช้ดำผสมโสมมีน้ำมันเขียวนะครับถ้าพี่น้องได้อยู่เด้นะครับแป้กล้วยแน่กาแฟน้ำนะครับถ้าเราผู้ใดต้องการก็สั่งมาก็ได้กันเนาะนะครับเอาอันมื้อนี้ก็เป็นอากาศดีแต่ฝนก็ตกจังได๋ดอกนะครับตกมาแน่แห้งไปแน่นะครับทั้งธวัดบุรีว่ามิดทั้งธวัดบุรีว่ามิดจ้อยว่าซั่นทั้งว่าอยู่ทุ่มนี่ฝนตกนี่ดีพี่น้องนะครับมันก็สิประมาณ2ทุ่มเนี่ย2ทุ่มเสียดเอาละนำมาแล้วสิไปตกเอาเช้าตกกับตอน4ทุ่มพุ่นละนะครับบรรยุศิลป์เช้าแล้วเช้าจัดรายการแล้วก็จังเช้านำกันผู้ใดจะนี่ก็ยังมามือความอยู่ทางนอกอยู่ขอเพียงอย่างมากล่ะน้ำท่วมหน้าที่ได้ฟังบ่ล่ะอยู่บ่ล่ะนั่นน่ะเนาะเดี๋ยววันนี้สิเว้าเรื่องนั่นให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบ้านสร้างที่ดินเฮียผู้ใดอยู่ติดริมซี่เฮียผู้ใดจะอยู่ติดแม่น้ำนะครับเฮียผู้ใดอยู่ติดห้วยหนองคลองบึงนะครับเนาะพลคนก็ว่าเออมันติดแล้วมันยังไงมันสร้างไปติดหรือได้บ่ว่าซั่นเนาะนะครับเออถามว่ามันสร้างได้บ่มันก็สร้างได้อยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าคันแรงน้ำคู่น้ำหรือ

0: ว่าลำคลองต่างๆหรือแม่น้ำที่มีความกว้างนะครับความกว้างหน่อยกว่า10เมตรนับลงระบัดเลยกันหน่อยกว่า10เมตรนี่ให้เฮาถอยรุ่นอาคารเฮาเถียงหน้าเฮาสิสร้างนะครับหรือว่าบ้านเฮาสิสร้างถอยรุ่นมา3เมตรนะครับเป็นหยังก็ว่าจังซั่นเพราะว่าโอกาสที่จะน้ำมันสิเสาะมันสิพังลงก็มีคือกันเพราะนั้นก็ต้องถอยมา3เมตรจังค่อยสร้างเนาะอันนี้คือขันคลองน้ำความกว้างบ่เกิน10เมตรแต่คันว่าแต่ว่าแรงน้ำมันกว้างกว่านะครับหนองน้ำคลองน้ำมันกว้างกว่า10เมตรความกว้างมันนะครับความกว้าง10เมตรก็ต้องถอยอย่างหน่อยๆต้อง6เมตรขึ้นไปนะครับก็คือ6เมตรจังเริ่มสร้างบ้านบ่แม่นว่าไปสร้างง้อยเลยบ่ได้เด้ไปสร้างง้อยหนองน้ำเลยบ่ได้สร้างง้อยแม่น้ำสร้างง้อยห้วยบ่ได้นะครับมันผิดกฎหมายผิดจังไหนบ่ติเนี่ยครับมันสิเสาะมันสินะครับมันสิเสาะมันสิตะไลเฮียนสิพังลงเพิ่นก็เลยห้ามบ่ให้หยับไปอีกเนาะถ้าเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่นะครับเช่นนะครับบึงทะเลสาบทะเลหรือว่ากวานพะเยาหรือว่าลำน้ำซี่จังสิเอาซึ่งมันกว้างขนาดใหญ่นี่นะครับหยับสิสร้างอาคารต้องถอยสร้างเฮียนสร้างอาคารต้องถอยมา12เมตรถอยจากริมตะลิงมา12เมตรจังสร้างได้ดีนะครับเนาะแต่คันสิสร้างหัวสร้างหยังสร้างได้เลยบ่เป็นหยังบ่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดเนาะนะครับเฮาสร้างคิดหลายทางอบต.เพิ่นก็สิมาว่าอ้าวคือบ่ได้ขออนุญาตให้เพิ่นมาเบิ่งแน่จังซี่นะครับเฮาก็สิยากอีกเนาะนะครับเอาสายได้อีกแล้วนี่ก็ได้เอาเว้าถ้าได้จบปานใดล่ะฮัลโหล
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: นมัสการแม่ซีนมัสเกินแม่ซี
1: ปูมาไปนุ่มเขาน่ะ
0: เอากับว่าฟังหยังเนาะนี่ก็ได้
1: ฟ
0: ัง
1: จังได๋บ่ทันได้ฟังหยังอยู่เฮาก็สิมา
0: อุ๊ยแต่เอาใหม่เด้อเดี๋ยวนี้มีอยู่3อย่างมีมะขามน้มแพะกับมะละกออือแล้วก็กล้วยผงดิบแล้วก็น้ำมันเขียวแล้วก็กระชายดำผสมโสมที่มีอยู่เนี่ยมิดจัด
1: เจ้าน้องเขาวัดท่านได้มาหอดไปยัง
0: มาหอดแล้วมันเบิดแล้วหน้าล่างเดียวหนึ่งบ่คู่เขียวกัน
1: ว่าสามก่อนก็บ่ยากกว่า
0: บ่แล้วสิยังหยังเฮาสามก่อนเนี่ยว่าขายเบิดแล้วเนาะลีลาอยู่หั่นเพียงว่ากันลีลาอยู่หั่นเพียง
1: เอาบ้านกลับไปวัดน
0: ี่เนาะก็ลีลาตัวนั้นลีลาอยู่หั่นล่ะ
1: เ
0: มิดแล้วอีมัวมีอียังเหลือเลยเลยอยู่เสยๆบ่เป็นคือจังบ้านเพิ่นเป็นจังได๋
1: เพิ่นมากี่โซ่จังโทรศัพท์เสียนึงเพิ่นอยากได้หมู่ก็ได้บ่จัง
0: งานว่าสิโทรสั่งล่ะเพิ่นก็เลยมาเอาซ้ําอยู่เฮียนนี่บาง10ก้อนนี่ล่ะเมิดซั่น
1: เอามาหน่อยแท้นู่นเขา
0: อ่ะมันมีหน่อยเนาะเขามีหน่อยเนาะมันญาติกันเนาะถ้าเขาเขาก็ผิดฤทธิ์ได้เนาะเขาก็สิว่าม
1: ะละกอเด้อกันเด้อมะละกอ
0: มะละกอ
1: ครับอัน
0: มะขามน้มแพะ
1: ขิง
0: บ่มี3อย่างแม่ๆมีมะละกอมีน้มแพะแล้วก็มะละกอแล้วก็ขิงแล้วก็มะขามมี3อย่างว่าได้สิหลงนํานี่แจ็คบอกว่ามี3อย่างนะ
1: เอาไปสร้างขิงเนาะอยู่วัด
0: สร้างขิงก็เอามะละกอไปให้เอามะขามไปให้เพิ่นก็บ่ขมะดอกเพิ่นก็บ่ตกใจอุ้ยบ่เอาดีๆอุ้ยบ่เอาดีนี่ก็รู้ซะแล้วลังให้ฟรีมันเปียกเพิ่นบ่เอาแล้ว
1: มันสิผิดธรรมะกะเจ้า
0: อ่ะก็ให้ฟรีดีแก้ธรรมะเนาะให้ฟรีบ่ได้โดดซุบรถเนาะของฟรีใส่ดีหมดมือของซื้อหมดมือก็บ่ซื้อ
1: เมื่อใดสิมาฮอด
0: บ่มีกำหนดคอด
1: น้องเขาก็บ่มีกำหนด
0: บ่มีกำหนดคอดพุ่นละรอบไหนบุเดือนหนังได้บุในกองเอลีอยู่นี่มีแต่เมส
1: อันนั้นมีบ่อันเรียงก่อก่อนแดง
0: ๆเรียงอันก็ยังว่าบ่มีมีอยู่3อย่างนี้คือเว้ายากแต่มื้อนี้คือจังได๋คือเว้ายากสุคนแต่มันเป็นจังได
1: ๋อ๋อสิสั่งหยังกัน
0: จะสั่งแนวมันมี

0: นี่ตัวใส่เนี่ยมันมีถามแต่เนี่ยบ่มีเนาะ
1: เอากระเจ้าก็ใส่อันนี้เนาะ
0: กันใส่ก็สร้างเพิ่นแล้วบ่ใส่ก็ลองเอาวันนั้นใหม่ไปเพิ่นก็สิเอาอยู่ดอกเพิ่นก็ฟังอยู่ดอกเพิ่นก็ฟังอยู่มันบ่มี
1: เอากาแฟ
0: อ่ะบ่ดีใส่กาแฟเอากาแฟกาแฟกล่องนึงกระชายดำ
1: สองขวด
0: สองขวดเอามะละกอบ่เอาติ
1: เอาร้อยเดียวซั่นน่ะ
0: เอาร้อยเดียว
1: แต่ที่ถ้าสร้างพร้อมอันนั้น
0: 4 5 6 7 750
1: อันโมเมนเอาน้ำมันเขียวน้ำ
0: น้ำมันเขียว2อันสองอันเอาเมิดโลดเท่กระจาดเลยจะเป็นเก้าร้อยห้าสิบมาขามเอาว่าอย่างนี
1: ้เอาอย่างก่อน
0: มาขามเอาว่าบะขามเป็นยังไงหูนี่
1: มาขามว่าดอกขาม
0: เก้าร้อยห้าสิบอีกห้าสิบบาทเอาอย่างบาทนี่เอามาละกอเพิ่มเนาะ
1: เอาม
0: า
1: ใจโ
0: ด
1: ดเอาม
0: าละ
1: กอก
0: ันมาละกอ150บาทก็เปลี่ยนพัดหนึ่งพอดี
1: เอาแป้งเ
0: ริ่
1: ม
0: ไ
1: ป
0: เ
1: ล
0: ย
1: แป้งหอม
0: แป้งหอม
1: แป้งหอมแก้มสองขวดโดด
0: สิบเอาแล้วแถมคือแป้งทีนี
1: ้แป้งนะเอาแป้งหอมดี
0: ว่าเอากักเนาะแนวแถมไหมโอ้ยเป็นบากกระดายแถมเทียนหนึ่งก็เทียนนั่นแหละถ้าจะแถมเทียสองยกกระทุกตายจะต
1: ั้งเอาตัวเขาไม่ให้เห็นแต่เว้ย
0: เอ๊
1: ะไปบอกหัวหน้าเอาใจใ
0: ส
1: ่มากมันจะชอบจ
0: น
1: ถ้
0: าอาจจะกระใส่ให้ไปเนาะมันกระแถมให้ไปเจ้าไหนบ้านนี
1: ้เอาลองพี่ไอ้ปั้งในเรื่องมีดอกจานบ้านเนื้อโอ้ดอกจานเสียงกว่า
0: ไม่อยู่แล้วเพียงก็ได
1: ้ดอกจานประหารใจ
0: ดอกจานบานปนมหันก็ได้แม่น้อยก็ขอน้ำท่วมด้วยว่าไงก็มีน้ำ
1: เผ็ดฟังมาน้อยแม่เผ็ดเนาะตำบลตาคุณ
0: บ่ฟังดอกตีเรานอนแล้วล่ะ
1: เต็มๆเด้ออืมอันแม่วันน้ำแม่เด้อแม่เป้งน้ำแม่ตังคมน้ำแม่บ้านตุงเมืองแม่หน่อยสีฐานน้ำแน่เด้อแม่เทียงน้ำแน่แม่เสียร้ายน้ำแน่แม่แปดน้ำแน่แม่วัตตะน้ำแน่เด้อซอยสีฟ้าน้ำแน่เราฟังอยู
0: ่ครับ
1: บ้านโคกหุงเบิดบ้านมันน้องหุงกับเบิดบ้านโดดแต่อย่าฟังนัดจำปากับเบิดบ้าน
0: เบิดบ้าน
1: ตำด้านน้องนดน้ำแน่เด้ออ ื
0: ้
1: มด้านน้องอีโร่น้ำแน่
0: ครับ
1: ถูกเส
0: ีย
1: นถ
0: ู
1: กตายโด
0: ด
1: ผู้ใดผ
0: ู้
1: เขามาก่อนก็ให้เพ
0: ิ่
1: นส
0: ุ
1: ก
0: ค
1: นส
0: ุ
1: กคนเนอ
0: เอ้ยผ
1: ู้
0: เขามาก่อนพะนะ
1: ผู้ใดเขามาก่อนแม่กันมา
0: โอ้ยหลายหัวแตกจ้าสวดสวดอยู่ก็จะไปเบิด
1: แล้วเขามาเบิดกับ
0: บอกคำว่าเบิดกับไปทั้งอื่นเบิดคือกันนั่นแหละ
1: จ้าจ้าเอาสวัสดีค่ะนะไม่รอรอเนอ
0: ครับผมแม่เสริม
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือใดสิทรงให้แม่
0: ทรงมืออื่นใดมือฮื้อบ่บู
1: ต้องมือเงินไหนมือเหื่อสิ
0: ครับ
1: เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ยอด
0: 1,000บาททวน
1: ว่าว่าเกินบ่นั่นตัว
0: เอาก็จะให้มันเกินก็ได้ได้สั่งอีกบ่อันจัก 2,000 บ
1: ่พอแล้วพอแล้ว
0: เออก็พอแล้วพอแล้วซาลาไมซาลาไมเนาะอืม
1: อ๋อบ่ได้สบู่นมเขาก็เจ้าสิบ่ว่าให้บ่เน
0: าะอ่ะเขาจะฟังบ่นี่เขาจะเขาจะฟังบ่เขาจะฟังบ
1: ่
0: อันผู้ซื้อสบู่นี่เขาจะฟังบ่โอ้ยไปปลูกมาฟังเด้อว่ามันบ่มีอืม
1: ซุ่มอยู่วัดบ้านเสียวไปซุ่มก็เจ้าจะเน้นสินหน้าค
0: ืออันซุ่มมาวัดบ่ฟังจักเถียติอยู่บ้านก็บ่จักฟังวิทยุติ
1: ฟังโพ
0: ดอ่ะฟังก็เพิ่นก็สิได้ยินอยู่ตัวว่ามันบ่มี
1: จักสิมาปุ่นย่าเสริมตัวแล้วก็สิว่า

0: ากดอกก็จะมาเอาอยู่ใส่กับมืออึดดอกที่ท่านไปให้ดอกติตายอีหลีก็ได้
1: ท่านมานี่ดอก
0: ท่านเด้อ
1: ไม่เพียรต้องมองหัวกวนอยู่แม่หลวงควันนั่นไม่ได้ดื่มเหล้า
0: จอสิกวดสิหยาดน้ำไปให้ยืดดอกสบู่นั่น
1: ผู้ใดสิสั่งของน้ำนอกกันน้ำผู้นี้
0: แต่สิมีอยู่หันแล้วแม่เพชรไปยังก็บ่ละสร้างมากโลดนี่
1: แม่เพชรแม่เพชรต้องมองหัวกวนอยู่เลย
0: จักเดียวว่าเห็นหน้ากันก็สิหัวอยู่ตัวนั่นบ่เป็นแต่หัวเพิ่นนั่นแล้วสิว่าบ่เป็นแต่หัวดอกซั่น
1: น
0: ั่
1: นน่ะไปกินข้าวปลาอยู่ว่าท่านได้มือใดมือ
0: ปลาใดล่ะเป็นตลกบ่เหล่าปลานั่น
1: บ
0: ่ไปกินข้าวปลาใดสิบ่วินบักว่าอยู่ติเพิ่นเรียกว่าเปิดเพียงจ้าเพิ่น
1: น่ะเย็นยากน
0: ี่อันไหนก
1: ่อบักว่าท่านมีล่ะบ่เย็น
0: มีอยู่มีแต่บักข้อนล่ะกินบ่บักข้อนั่น
1: อยากมาก่อได้อันนั้นเป็นยังไงอ
0: ยากตายเบี้ยที่จะกองก้นที่นั่นน่ะเอา
1: เจ้ายังฟังดีดีเจ้าขนาดท่านนั้นก็ได
0: ้ฟังดีบ่ดีบ่ฮู้จักดอกบ่ได้บันนังนํา
1: แม่นก็ก็เจ้าบ่เข้าเนาะให้ก็เจ้าเข้าก็เจ้าก็บ่เข้าก็อย่าฟังดีดี
0: ฟังดีอีหลีติฟังอีใดเนาะอีหลี
1: บ่คว่ํามานั่นน่ะนี่ก็อย่าฟังดีจ้ะ
0: เ
1: อออย่าฟังยังกดไม้อันนั้นอันนี้พระเจ้าก็ฟัง
0: พวกเราคนกระถาฟังแต่เพียงดีพวกเราห่วงว่าหัวซาดอกกันกดไม้เขาบอกสู้ฟังนั่นย่ำเป็นสิบถือเจ้าของสิเป็นสิตาย
1: ฟังผู้ฟังพระเจ้าก็ฟังคือกันนะเจ้าฟังรายก็อย่างนี้ก็เจ้าจะตามก็ย
0: ังเ
1: ออบอกพระเจ้าอย่ามาบอกอันแม่ด้วยแม่ที่อันนั้นให้ไม่ให้บอกพระเจ้า
0: เอาหามองลงเสบนี่มาล้ำฝ่ายยิง
1: จ้าจ้าเขาลงไปลงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะนะครับเอาลงแล้วเด้อหามองลงเด้อมาล้ำฝ่ายยิงคือ

ุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์โทร0897982000

0: มีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
2: อ่ะนะครับคือจิตถืออกถือใจแล้วเพียงขอมาจัดให้จัดไปจัดมาจัดมาจัดไปเรียกบ่ไปบ่มานะครับพี่น้องบางคนก็ว่าโอ้ยสระคือตกดีแถ่ทางพี่ประสันทางพุ่นคือว่าตกนะครับมันก็ตกข้าวเดียวแหละพี่น้องตกจาก 2-3 ทุ่มก็เศร้านะแป๊กแป๊กอยู่นี่ล่ะนะครับเพราะได้ตื่นได้จื้อไปนั่นก็เป็นหน้าฝนนะบ่าบ่ได้นะครับเอามื้อนี้กับกฎหมายก็เว้าไปแล้วก็ได้ฟังท่านกับท่านเด้อก็ได้ฟังบ่ท่านก็แล้วแต่มื้อนี้ก็สิเปิดเพียงเหลืออยู่ประมาณ15นาทีเพียงเพาะมากครับว่าซั่นคําลาแฟนเก่าเนาะนะครับขอมาจากทางพี่น้องทางจังหวัดบุรีนะครับถนนเลียดแล้วบ่แล้วจักปีนะครับมื้อเฮ็ดมื้อปีมื้อสัตว์ก็เลยบอกลาแฟนเก่าซั่นนี่เบิ่งมิวสิกไปกับเพื่อนไปนําเขากันเนาะนะครับผู้สาวเก่าผู้สาวกับมีผู้บ่าวใหม่ก็สิเอาอันคำสัญญามาขึ้นรถผลส้นเจ้าของซ้ำส้นแล้วก็ยางลุกขึ้นเอาไปขึ้นเขาน้ำตาอันขี้ดังเลือดดังกันไหลออกอยู่งายหลังต่ำหนึ่งซึ่งอําลาแฟนเก่าเนาะเข้าอําลาแฟนเก่าอ่ะฟังเนาะนะครับส่วนงานเพลงท่าแท้ของเธอเนี่ยสิหาบังเด้อสิพ่อบ่อยู่บ่องใดเนาะท่าแท้ของเธอนี่นะครับเป็นว่าเวลาลีประมาณ10นาทีนี่แหละนะครับพี่ลองฟังเพลงหลายๆเพลงทีเนี่ยน้ำมานะครับส่วนแม่น้อยก็หมุนไปทั้งคืนอื่นใดเลยนะครับเด้อนะครับเพราะว่ามันหมดเพลงแล้ว นะครับพี่ลองคนบ่ฟังจนจบเด้อไปฟังพ่อบอลศิลป์บอกล่าหนีไปฟังคืนอื่นกลับขึ้นมาเพลงอยู่ของบ่เปิดโวยวายนี่น่ะกระไดสารมื้อนี้ไว้สำนีสกอนเว้าหลายความนะครับมันสิยายห่างพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสำหรับวันนี้น้องรับฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ลดสิวฝ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกลี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้ง

สนับสนุนโดยกล้วยผงดิบหอมน้ำมันบอกพาวบรรเทาอาการแสบบอกโขกแสบส้มอกแสบกระเพาะดีต่อลำไส้กำจัดแบคทีเรียราคาเพียง250บาทขนาดบรรจุ250กรัมติดต่อดีเจชูศิลป์0809798200

ลดสิวฝ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกลี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้า

0: บทสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 0801945318เด้ที

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: คุณเป็นอะไร
1: ฉันไม่รู้แต่ฉันเบื่อได้ยินมาว่าฉันเบื
2: ่อถามจริงเถอะเรายังรักกันอยู่หรือเปล่า

0: ปิดบังแม้ขอขอเธอทุกครั้งเธอ
1: เ
0: ล
1: ี้ยงเราจะไม่งี้ง่าใส่เดียวแล้วอะ
0: จะทำอะไรก็ไม่ถูกใจเดินใกล้ๆยังรู้สึกยิ่งคิด
1: นอนรักพี่โอนะ
0: ยิ่งเหนื่อยใจ

0: ที่เสนอชุดใหม่ชุดที่8รักจนไม่รู้จะรักยังไงวันนี้ในรูปแบบซีดีมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ร้านซีดีชั้นนำทั่วประเทศดาวน์โหลดก่อนใครได้ที่ดอกจัน 123-7004
1: คุณจะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School ศูนย์งานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสกให้มานให้มา
6: โอชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลด

0: ราคาพิเศษทุกเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โซกให้มานให้มา
6: พอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: าศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
8: ปาตกถาธรรมประจวาทิตย์ที่16เดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2535
9: พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาทกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านหาที่พักนั่งให้สบายฟังให้ชัดเจนแล้วก็ตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เราทั้งหลายได้ถือเป็นกิจประจำคือต้องมาวัดมาเพื่อฟังธรรมเพื่อสำรวจตัวเองเพื่อจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องให้เป็นความสมบูรณ์เรียบร้อยเพื่อชีวิตจะได้มีความสงบตามสมควรแก่ฐานะการมาวัดในวันพระก็ดีในวันอาทิตย์ก็ดีเป็นการมาเพื่อศึกษาปฏิบัติขัดเกลาจิตใจให้สะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจเพราะว่าสิ่งเศร้าหมองใจนั่นอาจจะเกิดขึ้นแก่เราได้ทุกเวลาใกล้กับว่าในบ้านของเรามันมีขี้ฝุ่นเข้ามาจับอยู่ตามพื้นตามสถานที่ต่างๆทุกเวลานาทีถ้าเราไม่หมั่นเช็ดหมั่นกวาดสิ่งนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นแม่กวาดทุกวันมันก็

ีทุกวันมีให้กวาดทุกวันเวลากวาดพื้นหรือว่าเช็ดถูณบริเวณใดบริเวณหนึ่งในที่พักทำให้นึกว่าเออมันมาจากไหนมากมายอย่างนี้มาทุกวันทุกวันมีงานให้เรากวาดทุกวันให้เราเช็ดถูทุกวันก็ดีเหมือนกันคือได้มีงานทำได้มีการปัดกวาดเช็ดถูอยู่เรื่อยไปทำให้ได้ออกกำลังกายให้ได้เคลื่อนไหวไม่ได้นั่งอยู่กับที่ทำให้สุขภาพกายดีขึ้นแต่ว่าสุขภาพจิตจะดีขึ้นหรือไม่อยู่ที่ความคิดของเราถ้าเราคิดเป็นสุขภาพจิตก็ดีขึ้นถ้าคิดไม่เป็นสุขภาพจิตก็ตกต่ำที่ตกต่ำนั้นเพราะคิดเบื่อหน่ายในสิ่งนั้นเกิดนึกว่าเออไอ้เจ้าขี้ฝุ่นทั้งหลายทั้งปวงนี่มันมาจากไหนมากมายแท้จริงๆทำให้เราต้องปัดต้องกวาดต้องเช็ดต้องถูอยู่ทุกวันทุกเวลาแล้วก็เบื่อหน่ายไม่อยากจะทำสิ่งนั้นเมื่อเราไม่อยากจะทำมันก็เพิ่มมากขึ้นความสกปรกก็เพิ่มขึ้นเชื้อโรคก็เพิ่มขึ้นเราอาจจะหายใจเข้าไปก็ได้อาจจะติดตามผิวกายแล้วก็มีเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายของเราก็ได้ทำให้สุขภาพกายไม่ดีและเมื่อกายไม่ดีใจก็ปล่อยไม่ดีไปด้วยเพราะงั้นการทำการปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนอันเป็นที่อยู่อาศัยนั้นเราต้องทำด้วยความพอใจอย่าทำด้วยความทุกข์ด้วยความเดือดร้อนใจให้นึกเสียว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่จะมีสิ่งอื่นเข้ามาปะปนอยู่โลกเรานี่มันไม่สะอาดดังที่เราคิดแต่ว่ามันมีสิ่งเศร้าหมองเข้ามากระทบอยู่ตลอดเวลามีอะไรอะไรที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของลูกลอยพ้องมาในอากาศแล้วก็มาจับอยู่ตามสถานที่ต่างๆสมมติว่าเราไม่ได้กวาดสักวันสนแล้วไปดูว่าโอ้มันมีสิ่งสกปรกเกิดขึ้นแม้ในห้องน้ำอันเป็นที่ทำความสะอาดร่างกายถ้าว่าส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้เช็ดไม่ได้ถูก็จะเห็นว่ามีฝุ่นมาจับเพิ่มความสกปรกขึ้นเพราะให้เมื่อข่าวห้องน้ำก็

นอกเขาก็เห็นว่าไม่สะอาดแล้วเขาคงไม่นึกว่าใจสะอาดเพราะถ้าใจสะอาดภายนอกมันก็ต้องสะอาดแต่งตัวก็เรียบร้อยสถานที่อยู่อาศัยก็ต้องเรียบร้อยตามไปเพราะใจที่สะอาดอยู่แต่ถ้าที่อยู่มันไม่เรียบร้อยสกปรกรกรุงรังด้วยขี้ฝุ่นด้วยขยะมูลฝอยทิ้งของเพ่นพ่านไม่ปัดไม่กวาดก็แสดงว่าใจของบุคคลนั้นยังไม่สะอาดเท่าที่ควรคือยังเป็นคนมักง่ายปล่อยอะไรไปตามเรื่องตามราวไม่ได้จัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแสดงว่าจิตใจยังไม่ดีเพราะฉะนั้นคนใจดีใจสะอาดอยู่ที่ไหนสถานที่นั้นก็ต้องสะอาดด้วยบริเวณที่เขาอยู่อาศัยก็ต้องสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าเขาเป็นคนหมั่นเช็ดถูปัดกวาดทำความสะอาดสถานที่นั้นอยู่ตลอดเวลามันเกื้อกูลแก่จิตใจด้วยเหมือนกันในทางธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ได้สั่งสอนภิกษุบริษัทภิกษุณีรวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาให้รู้จักทำความสะอาดภายนอกสะอาดภายในที่อยู่ต้องสะอาดอาหารการกินก็ต้องสะอาดเครื่องนุ่งห่มที่เราเอามาใช้ก็ต้องสะอาดเรียบร้อยจึงต้องทำการหมั่นปัดกวาดซักพอกเช็ดถูในสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยดีงามผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็ต้องทำสิ่งเหล่านั้นด้วยไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ปล่อยตามเรื่องตามราวที่อยู่ก็สกปรกรกรุงรังผ้าห่มก็ไม่ซักไม่พอกอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องคนบางคนไปเห็นข้าวก็อาจจะชอบเหมือนกันชอบว่าเออคนนี้ก่อยตามเรื่องตามราวไม่เอาใจใส่เป็นความเลื่อมใสประเภทหนึ่งเราเรียกว่าพวกลูขับประมาณนิสาเลื่อมใสในความเศร้าหมองในความเป็นอยู่ง่ายๆของคนเหล่านั้นพระบางองค์ก็ท่านเป็นอยู่อย่างนั้นคนก็มีคนเลื่อมใสเหมือนกันเพราะว่าท่านเป็นอยู่แบบนั้นแล้วก็เป็นพระอรหันต์ด้วยเหมือนกันคนก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเพราะการนุ่งห่มด้วยเสื้อจีวรที่ไม่สะอาดเท่าใดการเย็บก็หยาบหยาบผ้าก็ปนกันไปหมดฝ่าเนื้อดีมั่งเนื้อหยาบมั่งเอามารวมรวมเย็บปะปะกันเข้าชาวบ้านเห็นก็มีความเลื่อมใสว่าท่านไม่ได้สนใจสิ่งภายนอกสนใจแต่สิ่งภายในดึงความสนใจคนได้เหมือนกันเรียกว่าเป็นพวกลูขับประมาณิกาเลื่อมใสในความเศร้าหมองเราจึงเห็นพระบางรูปในปัจจุบันนี้มีความเป็นอยู่อย่างนั้นเศร้าหมองรกรุงรังวันหนึ่งมีพระมหาอาตมาองค์หนึ่งจีวรก็สกปรกป่าแล้วป่าอีกเลยถามว่าคุณไม่มีจีวรจะใช่หรือยังใช้ผ้าอย่างนี้ท่านบอกว่ามันก็มีเท่านี้ใช้มานานแล้วบอกว่าเออใส่งั้นผมจะเปลี่ยนให้ใหม่เลยหาจีวรดีๆไปเปลี่ยนให้บอกเอานั่นออกไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำแล้วเอาชุดนี้ออกให้หมดห่มไม่เลยให้ห่มผ้าไว้ไปกลับไปวัดเดิมของตัวโดยท่านมีอย่างใดท่านก็ใช้อย่างนั้นยังไม่มีคนให้ท่านก็ห่มไปตามเรื่องว่าเจอคนที่ให้ก็ขอยินดีเพียรเหมือนกันเพราะว่ามันเก่าเต็มทีผุเต็มทีแล้วอย่างนั้นมันก็มีแต่บางองค์ก็ห่มจีวรเรียบร้อยสะอาดเย็บอย่างดีใช้ป่าอย่างดีอะไรนั้นก็มีเหมือนกันอย่างนี้ก็มีคนเลื่อมใสไปในรูปนั้นด้วยเหมือนกันเป็นพวกที่ชอบความสะอาดชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยมันมีหลายแบบหลายอย่างที่คนเข้ามาเลื่อมใสศรัทธาภิกษุในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นนักบวชในประเทศอินเดียเราจึงเห็นว่ามีภาวะแบบแปลกๆต่างๆกันใครจะมีสภาพอย่างไรก็ดึงคนมาให้เป็นสานุศิษย์ให้เคารพให้เลื่อมใสได้เหมือนกันเพราะการ

เป็นอยู่ในรูปอย่างนั้นแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าสอนให้นุ่งห่มให้เรียบร้อยจีวรก็สะอาดที่อยู่ก็ต้องสะอาดมีความเป็นระเบียบไม่มันเช็ดมันปัดกวาดถูภาชนะที่ใช้เช่นบาตรสำหรับใส่อาหารก็ต้องมีระเบียบใช้แล้วก็ต้องเช็ดต้องทำความสะอาดให้แห้งเอาไปพึ่งแดดนิดหน่อยแล้วจึงจะเก็บไว้เป็นที่เป็นทางก็เป็นระเบียบอันหนึ่งที่จะให้คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักษาของใช้รักษาเนื้อตัวสุขภาพร่างกายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามเป็นระเบียบอันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาสังคมในปัจจุบันนี้มีความเจริญก้าวหน้าในทางด้านวัตถุมากขึ้นคนใช้สอยวัตถุก็เป็นไปตามความนิยมสมัยใหม่ดูเสื้อผ้าที่พวกเราใช้กันในปัจจุบันนี้มันหลายสีหลายอย่างหลายแบบเสื้อตัวหนึ่งก็หลายสีกางเกงตัวหนึ่งก็หลายสีที่ขาก็เป็นสีขาวบ้างสีแดงบ้างสีอะไรบ้างปนกันไปเขาก็ขายอย่างนั้นคนก็ชอบซื้อเอามาใช้ที่ได้ใช้ก็เห็นว่ามันแปลกดีมันเป็นเรื่องเด่นทำให้คนสนใจทำให้คนมองว่าเออแต่งตัวแปลกๆเขาก็มองกันคนหนุ่มสาวในประเทศอังกฤษชอบไหว้ผมแปลกๆเราเรียกว่าพวกปังพวกนี้ชอบทำผมรูปแปลกๆต่างๆมากี่โกนก็ยังค่ะๆเหลือว่าหย่อมสองหย่อมสามหย่อมตรงตาแล้วก็ทำให้เป็นหย่อมแหลมๆแล้วเดินก็ไปเป็นหมูเช้าแต่หากว่าใครมองดูแล้วเขาชอบอกชอบใจแสดงว่าคนสนใจเขาดูเขาก็มักจะยิ้มด้วยแสดงความยินดีปรีดาเขาทำอย่างนั้นก็เพื่อเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นให้คนอื่นได้สนใจในเรื่องการเป็นอยู่การกระทำของตัวการกระทำเช่นนั้นก็เกิดขึ้นจากผมด้วยคือเขารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในสภาพความเป็นอยู่ของเขาเลยทำอะไรให้มันแปลกเพื่อให้คนได้สนใจแล้วได้ดูเขาแล้วเขาก็แสดงอาการหัวเราะชอบอกชอบใจกับคนเหล่านั้นอันนี้มีอยู่ทั่วไปในเมืองไทยยังไม่มียังลำไม่ถึงแต่ถ้ามาถึงวันใดก็คงจะวุ่นวายพอสมควรไอ้พวกแต่งตัวแปลกๆแผลงๆอย่างนั้นแต่งตัวบ้างอะไรบ้างทำอะไรให้มันแปลกคนเรามันชอบของแปลกเหมือนกันพระสงฆ์องค์เจ้าในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ชอบทำอะไรแปลกๆทำอะไรแปลกนี่คนสนใจคนติดตามมองดูไปสังเกตในเรื่องต่างๆของท่านเหล่านั้นเลื่อมใสสังเกตดูพระเราที่คนเลื่อมใสนี่แบบต่างๆกันชอบทำอะไรให้มันแปลกๆชอบพูดอะไรแปลกๆแล้วแสดงอาการอะไรแปลกๆให้มันประหลาดไม่เหมือนกับคนอื่นเขาคนก็มีความสนใจในการกระทำเช่นนั้นคนที่ไปสนใจเช่นนั้นก็เพราะไม่รู้จริงในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการถูกต้องเป็นทางตรงที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานทำตนให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้แต่ความจริงหาใช่ทางไม่แต่เป็นการกระทำเพื่อล่อใจคนจูงใจคนเหล่านั้นให้คนมาเลื่อมใสศรัทธาเมื่อคนมาเลื่อมใสศรัทธามากก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนมีบริวารไปไหนก็เอาคนมากๆไปเป็นเครื่องประกอบให้เกิดความตื่นเต้นคนตั้งหลายก็เห็นว่าอู่เก่านั่นมาแล้วแม้คนเดินตามหลังเป็นแถวเลยแต่คนที่เดินตามหลังนั่นก็ส่วนมากก็เป็นพวกเชื่อง่ายง่ายเชื่อดายเกินไปไม่ได้พิจารณาเหตุผลต้นปลายของเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ไปกันด้วยความตื่นเต้นกันไปกราบไปไหว้ไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เอาของไปถวายโดยนึกว่าถ้าถวายกับพระเช่นนั้นจะได้อานิสงส์มากจะได้บุญมากอะไรต่างๆแล้วก็ทำพระเราก็รู้จิตใจคนเหมือนกันเห็นว่าคนชอบอะไรแปลก
ก็ทำอะไรมันแปลกๆหน่อยไม่ให้เหมือนคนอื่นพูดไม่เหมือนเขากิริยาไม่เหมือนเขาการนุ่งห่มหรือการทำอะไรให้มันแปลกคนอื่นพอแปลกไปคนก็สนใจเข้ามาเป็นพรรคเป็นพวกในบ้านเมืองของเรานี่ไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นชาวบ้านถ้าทำอะไรผิดปกติขึ้นมาคนก็สนใจเหมือนกันแล้วไปเป็นลูกศิษย์ลูกหามีจำนวนมากขึ้นเห็นปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยๆว่ามีคนติดตามท่านผู้นั้นติดตามท่านผู้นี้อันนี้ถ้าไปดูเหตุการณ์ในชีวิตแล้วเห็นว่าอ๋อไม่มีอะไรแต่ว่าชอบทำอะไรให้มันแปลกผู้แปลกคนหน่อยแล้วคนก็สนใจเท่านั้นเองแล้วก็สอนธรรมะมากแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ล่อใจคนคือว่าทำอะไรให้มันแปลกคนก็เห็นว่าเป็นของแปลกมีอยู่สมัยโบราณก็มีเหมือนกันสมัยยุคพระพุทธเจ้าก็มีคนทำอะไรแปลกแปลกแปลงแปลงเหมือนกันเช่นนักบวชบางประเภทไม่นุ่งผ้าเลยเดินไปตามที่ต่างๆไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มคนเห็นก็เลื่อมใสนึกว่าอู้คนนี้สำคัญเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะว่าไม่สนใจในเรื่องร่างกายเลยไม่สนใจในเรื่องเครื่องประกอบการเป็นการอยู่ไม่มีผ้านุ่งนอนทุกฝุ่นนอนข้างเตาไฟใครไปเห็นเขาก็เลื่อมใสความจริงจิตใจไม่ได้สูงส่งอะไรแต่ว่าทำอย่างนั้นก็เพื่อจูงใจคนให้เข้ามาเป็นพรรคเป็นพวกได้เลื่อมใสศรัทธาในตนก็ทำอยู่เช่นนั้นบางคนก็อยู่ด้วยอาการแปลกๆเช่นว่าเอาเท้าเหนียวกิ่งเอามือเหนียวกิ่งไม้มือเดียวแล้วก็ยืนห้อยอยู่แต่ว่าไม่ได้ห้อยอยู่ตลอดเวลาหรอกถ้าเห็นคนมาก็ลุกไปยืนสักทีเนี่ยห้อยไว้พอคนมาก็จะแสดงอาการชอบใจพอคนพ้นไปแล้วก็ลงมานั่งตามปกติต่อไปทำอย่างนั้นบ่อยๆเหมือนที่ปากช่องเสียทับขวางมีพระไปอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งพอรถไฟจะมาแกก็ออกไปนั่งบนชะง่อนหินนั่งทำสมาธิหลับตาไปพอรถไฟพ้นแล้วแกก็ลงมานั่งปกติต่อไปพอรถไฟจะมาแกก็ไปนั่งต่อไปแกรู้ว่ารถไฟขึ้นมันผ่านเวลาใดรถไฟล่องผ่านเวลาใดก็ไปนั่งก่อนเวลาเล็กน้อยตอนในรถไฟเห็นอู้แม่พระองค์นี้แข็งชัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วคนก็มาหาไม่ใช่มาหาเรื่องอะไรมาขอหวยขอเบอร์ถามเรื่องเบอร์เรื่องหวยอะไรจากท่านผู้นั้นแล้วต่อมาก็มีคนมาฆ่าท่านองค์นั้นให้ถึงแก่ความตายไปที่มาฆ่านะคงจะเป็นเจ้าของขายหวยขายเบอร์คือมันถูกเข้ามั่งมันก็รำคาญเลยมาฆ่าเนี่ยแต่พระองค์ก็ตายไปเพราะความแปลกๆของตนอย่างนั้นอย่างนี้มีอยู่ทำอะไรแปลกๆเวลาเดินก็เดินไม่เหมือนใครเขาเดินปกติก็แกล้งเดินช้าๆยกเท้าค่อยๆกลัวจะเหยียบกลัวนอนกลัวแมลงอะไรเงี้ยแต่ก็เหยียบแล้วก็ค่อยยกต่อไปใครเห็นว่าโอ้ท่านนี้เท่งจริงแม้จะเดินก็ต้องระมัดระวังความจริงเปล่าหรอกแกล้งทำแต่นั่นเองเป็นเครื่องล่อจูงใจคนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในการกระทำเช่นนั้นนั่นผิดปกติธรรมดาที่ทำอย่างนั้นคือทำอะไรให้ผิดปกติคนก็สนใจแล้วก็เข้าใกล้ถามไถ่เรื่องราวเอามาเป็นพรรคเป็นพวกมีความเลื่อมใสศรัทธาอย่างนี้ก็มีอยู่ชาวบ้านก็เหมือนกันบางคนก็ชอบทำอะไรแปลกแปลกแผลงแผลงแต่งตัวไม่ให้เหมือนเพื่อนแล้วทำอะไรให้แม่เหมือนเพื่อนคนก็มาห้อมล้อมมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นพรรคเป็นพวกคนก็ค่อยมากขึ้นพอมากขึ้นก็ตั้งเป็นพวกเป็นเหล่าขึ้นมาเป็นอาจารย์สอนคนไปแต่ความจริงก็ไม่ได้สอนอะไรนอกจากว่าให้ทำพิธีสวดมนต์อะไรต่ออะไรไปต่างๆทำพิธีทรงเจ้าข่าวผีบ้างอะไรบ้างให้คนตื่นเต้นไปในรูปอย่างนั้นอย่างนี้ในทางธรรมะเขาเรียกว่าโกหันเยคำบาลีใช้คำว่าโกหันเยโกหันเยแปลว่าอยู่ให้ลูกพิศวง
คือทำอะไรแปลกๆให้ลูกสนใจให้เขาจะงนสนเท่แล้วก็จะได้เข้าใกล้มาเป็นลูกศิษย์ลูกหาอะไรไปตามเรื่องอย่างนี้มีอยู่มีปรากฏอยู่แล้วถิ่นที่มีสิ่งเหล่านี้มาครอบในลพบุรีสระบุรีใกล้พุทธบาทบริเวณใกล้พุทธบาทนี่คนศักดิ์สิทธิ์มักจะไปอยู่ที่นั่นแม่ชีศักดิ์สิทธิ์อุบาสกศักดิ์สิทธิ์พระศักดิ์สิทธิ์ไปตั้งกองแถวนั้นแหละเพราะว่าแถวนั้นคนชอบไปไหว้พระพุทธบาทจำลองที่มีอยู่ที่นั่นไปแล้วก็ก็เล่าเลยโอ้ที่ตรงนั้นมีพระมันอยู่องค์หนึ่งที่นั่นมีอย่างนั้นที่นั่นคนก็สนใจไปหาแล้วก็ไปเล่าลือกันต่อไปเล่าลือกันว่าแม่องค์นั้นเคร่งครัดอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนี้ว่ากันไปอย่างนั้นคนก็สนใจมาหามาสู่มีพรรคมีพวกมากขึ้นอะไรต่างๆนั่นเป็นวิธีการล่อคนให้เข้ามานับถือตนแล้วก็ได้คนเป็นศิษย์เป็นบริวารมากขึ้นอย่างนี้มีบ่อยๆที่บริเวณพระพุทธบาทจำเริ่มลงบางทีก็เป็นแม่ชีก็เป็นสกุลศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเชิญวิญญาณพระพุทธเจ้ามาพูดกับชาวบ้านได้มันชักจะมากไปเสียแล้วเรียกว่าเชิญวิญญาณพระพุทธเจ้าเลยมาที่นี่แล้วก็เปิดเทพให้อายหลวงพ่อฟังไปฟังแล้วก็ถามว่าเสียงใครอ๋อเสียงพระพุทธเจ้าอ๋อเสียงพระพุทธเจ้าทำไมมันเสียงเหมือนเสียงก็เสียงโยมอ่ะบอกว่าพระพุทธเจ้าเข้าทรงดิฉันแล้วก็พูดออกมาอย่างนั้นแล้วบอกว่าท่านเชื่อไหมธรรมะไม่เชื่อมันเป็นเสียงของโยมไม่ใช่เสียงพระพุทธเจ้าแล้วก็พูดออกมาก็ไม่ค่อยเป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารอะไรแกก็เก็บถามว่าจะไปไหนแกบอกจะไปวัดปู่ทำไมไปหาพระสังฆราชให้พระสังฆราชได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าเสียบ้างวะเนี่ยพระมาก็บอกว่าพระสังฆราชท่านไม่ค่อยว่างหรอกมีงานเยอะโยมอย่าไปเลยอย่าไปกวนพระสังฆราชเลยอะไรก็แกก็ไปแต่ว่ามากันหลายคนบริวารมีบริวารตกอยู่ข้างหลังคือไปดูวัดข้างหลังแล้วก็ต้องไปแล้วยังไม่ได้ไปสวดไปพบกันที่ประตูวัดอ้าวโยมมาจากไหนมากับแม่ชีนะแม่ชีเอาคลิปเสียงพระพุทธเจ้ามาเปิดได้ท่านฟังแล้วยังฟังแล้วแล้วแกก็ถามว่าท่านเชื่อหรือเปล่าฉันไม่เชื่อคนสมัยนี้ลำบากไม่ค่อยเชื่อของที่เขาเอามาแสดงเลยหาว่าเราไม่เข้าตาใช่คือไม่เชื่อแม่ชีคนนั้นแกเป็นลูกศิษย์นี่แกก็ไปติดตามบอกไปเจอลูกไปวัดโพแล้วขึ้นรถไปแล้วมาจากที่เนี่ยแต่ก็ตามไปความจริงแม่ชีคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแกเคยไปอยู่พุทธกยาเมื่อไปอินเดียก็เคยพบแกไปอยู่ที่นั่นไปไหว้พระไหว้อะไรอยู่กันอยู่สักครึ่งปีแล้วก็เดินทางกลับบ้านพอเดินทางกลับบ้านก็มีความคิดแปลกๆเกิดขึ้นในใจข้าวส่งเชิญวิญญาณพระพุทธเจ้าคือไปแกไปรู้จักพระพุทธเจ้าที่พุทธกยาแล้วแกก็เชิญมาเมืองไทยด้วยเอามาข้าวส่งแกแล้วแกก็พูดอะไรไปคนตามบ้านนอกบ้านนาก็เชื่อไปว่าเป็นเสียงพระพุทธเจ้าแต่คนที่มีปัญญาสักหน่อยเขาก็ไม่เชื่อเขาฟังแล้วมันเสียงแม่ชีดีๆเขานี่เองไม่ใช่เสียงพระพุทธเจ้าที่ไหนแต่แล้วมันก็เสียงโยมชีนี่นั่นแหละเสียงดีฉันแต่ว่าพระพุทธเจ้าเข้าสิงใจดีฉันให้พูดบอกว่าที่พูดมามันไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าพูดเลอะเทอะไม่เข้าเรื่องเข้าราวไอ้บอกคนสมัยนี้เชื่อยากหาว่าเราไม่เชื่อแกหาว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเจอเลยจำไปมันเป็นอย่างนั้นมีอยู่เห็นอยู่บ่อยๆ อย่างนี้ที่ไหนๆก็มีปักใต้ควายเนื้อมักจะมีคนประเภทนี้เกิดขึ้นแล้วคนก็ไปเลื่อมใสศรัทธาไปเป็นพวกเป็นลูกศิษย์ลูกหามีจำนวนมากมายเพราะในหมู่นั้นไม่มีคนฉลาดที่จะไปสอนไปเตือนไปทำความเข้าใจกับคนเหล่านั้นเขาก็เชื่อไปในอย่างนั้นมันมีมาตั้งแต่โบราณยุคก่อนพระพุทธเจ้าก็มีแล้วยุคหลังมาก็มี
เช่นยุคพระพุทธเจ้าก็มีคนคนหนึ่งไปเที่ยวค้าขายทางทะเลเรือล่มเรือล่มก็ว่ายน้ำมาในทะเลได้ก่อท่อนไม้มาก็ขึ้นฝั่งได้เสื้อผ้าเขาไม่มีมาขึ้นฝั่งก็ไปนั่งหล่อนจอนอยู่ใต้ต้นไม้คนมาเห็นเขาคนนั้นอู้หนึ่งเป็นคนสำคัญไม่นุ่งผ้าคงจะเป็นพระอรหันต์เป็นผู้วิเศษก็เอาอาหารมาให้เอาของมาให้กินแกก็ได้กินได้สบายแค่อยู่นี่ก็ดีแล้วคนเอาอาหารมาให้ไม่ต้องลำบากไม่ต้องหาผ้านุ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต่อไปแกก็นั่งอยู่อย่างนั้นต่อมาก็มีคนคนหนึ่งมาเห็นเข้ามาเห็นเข้าก็เวลาใครไปหมดแล้วแกเข้าไปจะคิดบอกว่าท่านอย่าทำอยู่ในรูปนี้เพราะการทำในรูปนี้มันไม่ได้สาระประโยชน์อะไรทำคนให้หลงให้งมงายไปเจ้าเปล่าเปล่าท่านรู้ไหมเวลานี้พระพุทธเจ้ามีอยู่ในโลกแล้วเกิดขึ้นในโลกแล้วท่านควรจะไปหาพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมแล้วก็จะบวชก็ไปบวชกับพระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระที่เรียบร้อยหน่อยแต่ว่าแกก็ดีเหมือนกันพอมีคนมาเตือนอย่างนั้นแกก็ไปออกเดินทางเวลากลางคืนไม่ให้ใครรู้ใครเห็นคือว่าให้คนเขารู้ว่าหายไปแล้วบอกนะแกไปกลางคืนไปจนไปพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังธรรมจากพระอูฐพระพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังธรรมก็เกิดความรู้ความเข้าใจเลยขอบวชในพระพุทธศาสนาแต่ว่าไม่มีผ้าจะนุ่งในการที่จะบวชนี่พระองค์ก็บอกว่าเธอไปหาผ้ามานุ่งด้วยแล้วจะบวชให้แต่ความจริงแกได้ความธรรมก็บรรลุมรรคผลชั้นสูงแล้วแกก็เดินไปเพื่อจะไปหาผ้าแต่ว่าเดินไปมันเดินไปริมกำแพงพอเลี้ยวกำแพงมาเจอแม่หัวลูกอ่อนสวนทางมาพอดีมาหัวนั่นก็ตกใจแกเลยก็พิดเอาแกใช่ไหลถึงแก่ความตายเลยไม่ได้นุ่งผ้าตายทั้งเปลือยกายอยู่อย่างนั้นแหละพระสงฆ์ก็ได้เห็นข้าวเขามาสนทนาพาทีกันเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนพระฟังกันจนดังไปถึงพระสูตรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าผู้ที่ถึงแก่ความตายไปนั้นไม่ใช่คนธรรมดาเขาได้บรรลุมรรคผลก่อนแล้วเพราะเขาได้มาฟังธรรมจากตถาคตเขารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะแต่เขาไม่มีผ้าจะนุ่งบอกให้ไปเที่ยวหาผ้าเลยไปสู่หัวผิดเอาถึงแก่ความตายไม่ใช่ตายอย่างชาวบ้านหรืออย่างปุถุชนแต่ตายอย่างพระอริยบุคคลพระทั้งหลายก็ช่วยกันเอาศพของท่านผู้นั้นไปทำการเผาที่เชิงตะกอนให้เป็นการเรียบร้อยนี่ก็มาจากว่าความหลงผิดทำอะไรมาก่อนแต่ทีหลังมีคนมาบอกมาเตือนก็เชื่อฟังแล้วก็ไปเปลี่ยนแนวทางชีวิตเข้าหาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยกลายเป็นคนเรียบร้อยขึ้นเข้าสู่เส้นทางที่ถูกที่ชอบต่อไปอันนี้มันก็มีอยู่เหมือนกันในสมัยนั้นเรื่องที่มีมาในสมัยก่อนอย่างใดในสมัยนี้ก็มักจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นในบ้านในเมืองของเราบ่อยๆเราจึงได้ยินข่าวว่ามีคนวิเศษเกิดที่นั่นมีคนศักดิ์สิทธิ์เกิดที่นี่แล้วไม่ว่าเกิดขึ้นที่ไหนต้องมีคนไปห้อมล้อมไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาไปได้นั่นได้นี่จากท่านผู้นั้นมาด้วยประการต่างๆเพราะคนเหล่านั้นไม่ค่อยจะรู้อะไรไม่เข้าใจอะไรซึ่งเป็นเนื้อแท้ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นอะไรแปลกๆคนนึกว่าโอ้คนนี้สำคัญเป็นอย่างนี้ก็นึกว่าเป็นผู้วิเศษอะไรไปต่างๆปรากฏอยู่ในที่ทั่วไปแล้วก็พระสงฆ์องค์แก้วในสถานที่นั้นก็เป็นผู้ขาดความรู้ขาดความสามารถไม่กล้าไปโต้แย้งกับชาวบ้านเหล่านั้นไม่กล้าไปพูดไปอธิบายให้เขาเข้าใจความจริงเพราะคนเขามากเกรงกลัวอิทธิพลของคนเหล่านั้นถ้าบางทีว่ามีคนคนหนึ่งทำอะไรแปลกขึ้นก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือเพื่อหาเงินหาทองจากการแสดงตนของคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นเลยกลายเป็นตัวเชิดสำหรับคนบางประเภทที่จะหาปัจจัย
เอามาใช้สอยกันต่อไปแล้วคนที่ไปเป็นตัวชื่อหาปัจจัยน่ะเป็นคนมีอิทธิพลในท้องถิ่นเป็นคนกว้างขวางพระก็เกรงใจไม่กล้าเข้าไปพูดจาคัดค้านอะไรและอยู่ในสภาพอย่างวางเฉยเมื่อพระท่านวางเฉยไม่คัดค้านคนก็ไปหามาสู่มากขึ้นจนกระทั่งตำรวจต้องจับกุมคนนั่นเอาไปโรงพักไปกักไว้ในสถานที่ที่ถูกกักขังแล้วก็เงียบหายไปเรียกว่าตนบุญภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เรียกว่าตนบุญตนบุญเกิดขึ้นที่นั่นเกิดขึ้นที่นี่ชอบทำอะไรแปลกๆสิ่งเหล่านี้จะไม่หมดไปจากอันนี้ก็เกิดได้ยังหลอกกันได้ต่อไปมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแล้วเกิดแล้วมักจะอยู่นานๆบางทีก็อยู่ไปสักปี2ปีจึงมีเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดการจับกุมเอาไปลงโทษฐานหลอกลวงต้มตุ๋นมนุษย์ด้วยประการต่างๆเรื่องก็จบลงไปเอาไว้อะไรก็เกิดขึ้นมาอีกที่นั่นที่นี่หนังสือพิมพ์ก็ช่วยประคูมเป็นข่าวทำให้คนตื่นเต้นไปหาสิ่งเหล่านั้นนี่เป็นเรื่องคนก็มีวัตถุก็มีเช่นเกิดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แม่ยานางเรือศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วคนก็ไม่รู้เรื่องสงสัยว่ามันมาอย่างไรไปอย่างไรนี่มันได้ข่าวว่ามีที่แห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นมันก็ไม่มีน้ำน้ำมันแห้งแล้งอยู่แต่ต่อมาน้ำมันพุขึ้นมามันปุดขึ้นมาคนก็ไปกราบไปไหว้ไปจุดธูปจุดเทียนบูชาน้ำที่ปุดขึ้นมานั้นไม่มีใครในที่นั้นที่จะแสดงให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าน้ำนี่มันมีอยู่ในแผ่นดินแต่ว่าจำนวนมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ดินที่อยู่เหนือน้ำมันอ่อนน้ำมันก็พุ่งขึ้นมาแทงแผ่นดินทะลุขึ้นมาเป็นน้ำพุขึ้นมามันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรแต่ว่าบางทีคนที่ไปเห็นครั้งแรกก็เห็นว่าอู้โอกาสที่จะหาสตางค์ได้แล้วก็เลยบอกให้มันเป็นของขลังเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของวิเศษขึ้นมาทันทีคนก็ตื่นเต้นมาเอาน้ำนั่นไปกินบ้างไปรดหัวบ้างเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วก็ได้สตางค์คนมาทำบุญสุนทานแล้วน้ำนั่นก็เกิดขึ้นในบริเวณวัดด้วยวัดก็เลยตกกระไดพลอยโจรหากินไปเลยอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องเพราะทำคนให้หลงให้งมงายในสิ่งที่ไร้สาระความจริงพระเราควรจะชักจูงคนไปอธิบายให้คนรู้ว่ามันไม่มีอะไรมันเรื่องธรรมชาติมันอาจจะเกิดขึ้นมาใดก็ได้มันเราขุดบ่อขุดลงไปลงไปตาน้ำมันก็ผุดขึ้นมาเพราะว่าไปเจอตาน้ำเปล่ามันก็ไหลออกมาอันนี้ไม่ต้องขุดแต่แรงน้ำมันดันมากดันแรงก็พุ่งขึ้นมาเองเป็นน้ำพุธรรมดาธรรมดาในโลกนี้มีสิ่งที่อาจจะเกิดเป็นอย่างนั้นขึ้นมาณที่ใดเมื่อใดก็ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่ของแปลกไม่ใช่ของวิเศษไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์อะไรถ้าพูดกันอย่างนั้นคนก็จะเข้าใจแล้วบอกว่าอย่ามาหลงว่าน้ำนี่เป็นน้ำวิเศษวิโสอะไรเพียงแต่เห็นแล้วก็กลับไปบ้านไปบอกเขาว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเท่านั้นเองถ้าพูดกันให้คนเข้าใจก็ไม่มีการตื่นเต้นแต่ว่าต้องทำให้ตื่นเต้นเพราะอะไรเพราะทางที่จะได้สตางค์มันเกิดแล้วมันต้องทำเรื่องให้มันตื่นเต้นมีการโฆษณาไปบางทีท่านสมภารอาจจะฝันเห็นจะก่อนที่น้ำจะพุ่งขึ้นโดยซ้ำไปหรือตกกระไดลอยจูนเล่าเรื่องอะไรต่างๆให้มันเกิดขึ้นแต่คนก็เลยเชื่อในสิ่งเหล่านั้นเพราะไม่มีฐานแห่งปัญญาไม่มีฐานแห่งความเข้าใจถูกต้องก็เลยเชื่อไปตามเรื่องเหล่านั้นอันนี้เกิดมีขึ้นบ่อยๆในที่ต่างๆทั่วไปความจริงมันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติมันอาจจะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อใดก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าหินมันหนาก้อนมันใหญ่แล้วน้ำมันพุ่งออกมาจากหินมันคงจะประหลาดหน่อยเพราะหินมันแข็งน้ำมันพุ่งมาไม่ได้แต่นี่ดินมันอ่อนเป็นดินทรายปนโคลนปนเลนมันก็พุ่งขึ้นมาได้เราควรจะถือว่าเป็นแหล่งน้ำ
ช่วยกันขุดดินตรงนั้นให้มันกว้างแล้วก็ทำเป็นบ่อเป็นสระเอาน้ำไปกินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปเพราะแหล่งน้ำมันมีแล้วอย่างนี้ก็จะได้ประโยชน์ดีกว่าที่จะไปทำให้คนเชื่อในสิ่งเหลวไหลในสิ่งไร้สาระเรื่องอย่างนี้มันเกิดก็เพราะว่าต้องการลาภต้องการสักการะจากสิ่งเหล่านั้นเลยโฆษณาไปในทางเป็นของขลังเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของวิเศษไปในรูปต่างๆปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยๆเราคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อได้ยินข่าวอะไรในรูปอย่างนั้นให้คิดไปในแง่ที่ว่าถ้าสิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์จริงอำนวยประโยชน์ให้แก่คนได้จริงตามข่าวลือคนในสถานที่นั้นก็คงจะไม่ผิดหวังอะไรไม่เจ็บหัวไข้ได้ป่วยไม่ต้องสูญเสียอะไรในชีวิตแต่ว่าความจริงมันหาได้เป็นเช่นนั้นไม่คนเหล่านั้นก็ยังเป็นอยู่เหมือนคนธรรมดายังเจ็บไข้ได้ป่วยยังมีอะไรอะไรกันอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากเหตุเหล่านั้นอะไรช่วยคิดแต่ในแง่อย่างนั้นว่ามันช่วยอะไรไม่ได้หรือคิดไปในแง่ธรรมะข้อหนึ่งว่ามันไม่ได้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์อะไรอะไรที่เกิดขึ้นให้เราถือว่าไม่ใช่ทางแห่งความดับทุกข์ไม่ใช่ทางแห่งความดับทุกข์ทางดับทุกข์ไม่ใช่ทางนั้นทางดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8ที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้แล้วมีอะไรแทรกแซงเกิดขึ้นในที่ใดด้วยอะไรก็ตามเราก็ควรคิดแต่เพียงว่านั่นไม่ใช่ทางดับทุกข์ไม่ใช่แนวปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เราอย่าไปตื่นเต้นกับเขาเลยอย่าไปหาสิ่งเหล่านั้นเลยอยู่เฉยๆที่บ้านจะดีกว่าเราคิดไปในรูปอย่างนั้นถ้าคิดไปในรูปอย่างนั้นก็จะไม่ถูกหลอกไม่ถูกต้มให้ไปทำอะไรแปลกๆดังที่กล่าวขอเองครับเป็นหวัดยังไม่หายดีปากมันแห้งแล้วเช็ดอันนี้ก็ถ้าเราคิดไปในแง่ว่าไม่ใช่ทางดับทุกข์เราก็ไม่ต้องทำอะไรใครมาพูดอะไรจูงใจเราอย่างไรก็ตามเราก็ต้องตู้ไว้ในใจว่าไม่ใช่ทางดับทุกข์สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ทางดับทุกข์ไม่ใช่ทางเดินที่พระพุทธเจ้าสอนให้เดินเราเป็นผู้เคารพพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ไปสู่สถานที่นั้นเราจะไปไม่ไปหาบุคคลนั้นดังที่เขาเล่าลือกันในรูปต่างๆเราก็ไม่ถูกหลอกถูกต้มให้ไปทำอะไรแปลกๆแผลงแผลงดังที่เขาทำกันอยู่เพราะเรื่องอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นวิธีการของคนฉลาดที่จะหากินกันนั่นเองตัวอย่างเห็นง่ายๆเช่นพระวัดไตรมิตรเนี่ยคือพระวัดไตรมิตรเนี่ยเป็นพระสมัยสุโขทัยคนสมัยก่อนกลัวพระจะเสียหายก็เอาปูนมาพอกไว้หนาเลยแต่ก็ทำรูปไปเป็นพระนั่นแหละก็ทิ้งไว้กลางลานวัดอยู่วัดนู้นวัดสิงห์ขอนอ่ะที่ถนนตกอ่ะทิ้งอยู่นานแล้วไม่มีใครสนใจอะไรท่านมาสนอมอยู่วัดปทุมคงคาสร้างโบสถ์ที่หลังสวนก็ไปเรียนให้สมเด็จวัดมหาธาตุท่านทราบสมเด็จพระสัมองค์ก่อนนู้นท่านมาสนอมไปเอาพระที่วัดสิงห์ขอนไปสิตั้งอยู่กลางแจ้งนานแล้วเอาไปไหว้ในโบสถ์ทีมาสนอมก็ไปเห็นก็ฮู้พระอะไรเป็นพระปูนองค์ใหญ่บรมนะก็เลยไม่จ้องการบอกว่ามันใหญ่เกินไปปลาเข้าโบสถ์ไม่ไหวเลยก็ไม่เอาไปก็ยังอยู่ที่นั่นต่อมาทีนี้ต่อมาวัดไตรมิตรเขาบูรณะซ่อมแซมสร้างใหม่ก็ว่าอะไรเรื่องกุฏิเก่าทมที่ทำให้สะอาดให้เรียบร้อยมีลานกว้างจัดให้เป็นระเบียบขึ้นก็สร้างโบสถ์ใหม่สมเด็จก็สั่งสมภารว่าไปเอาพระศรีวัดราชสิงห์ขอนมาไว้ในโบสถ์ใหม่เนี่ยท่านสมภารก็เกรงใจสมเด็จก็ไปเอามาเอามาแล้วมันใหญ่เข้าโบสถ์ไม่ไหวก็เลยเอามาวางไว้กลางลานวัดอีกวางไว้อย่างนั้นน่ะวางไว้กลางลานวัด
ก็ไม่มีใครสนใจต่อมาก็จะพัฒนาบริเวณนั้นเป็นสนามแม่เด็กนักเรียนวิ่งเล่นพระไปนั่งขวางอยู่ทั้งองค์มันก็ลำบากเลยคิดย้ายเอาเครื่องมาย้ายพระอันนี้เวลาย้ายปูนมันแตกพอปูนแตกออกมาอู้ต่างได้เนี่ยมันไม่ใช่ปูนเป็นสำริดแต่ไม่สวยงามอะไรเป็นสำริดธรรมดาแต่ว่ามีคนหัวแหลมคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีแผนดีมีแผนที่จะทำให้คนตื่นเต้นได้ง่ายบอกอย่าโฆษณาก่อนเดี๋ยวก่อนแกออกให้หมดเรียบร้อยไปหาช่างมาหาช่างมาอาบให้เป็นนาคเอามาหน้ามาฉาบมาแต่ฉาบไปได้สวยแล้วโฆษณาว่าพระทองผุดขึ้นที่วัดไตรมิตรเป็นพระยุคสุโขทัยองค์ใหญ่โอ้ยคนไปกันใหญ่โตเลยไปกราบไปไหว้กันใหญ่ได้เงินเยอะนะได้เงินเยอะไปไหว้หลวงพ่อพระทองคำที่วัดไตรมิตรก็เลยได้เงินมากมายได้เงินจนกระทั่งว่าเอามาสร้างสถานที่เอาท่านเกินไปประดิษฐานไว้ก็เข้าโบสถ์ไม่ได้เพราะโบสถ์มันเล็กพระองค์มันใหญ่โตมากเลยก็สร้างไม้ต่างหากเดี๋ยวนี้คนก็ยังไปไหว้ไปท่านก็บอกไปบนบานสังกล่าวไปจุดลูกประทัดคนจีนมันมากแถวนั้นคนจีนก็ชอบใจเรียกว่าพระองค์ใหญ่ๆนี่ก็ชอบองค์เล็กเขาไม่ค่อยชอบไหว้เท่าไหร่เพราะนั่นก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วองค์ใหญ่นี่ช่วยได้มากเลยก็ไปไหว้ไปเส้นสวงบวงบนทำพิธีรีจองกันวัดก็มีรายได้จากการกระทำเช่นนั้นแต่มูลเหตุเดิมนั้นคือพ่อข้าหัวแหลมคนนั้นตายไปแล้วคนนั้นก็ตายไปแล้วแกก็ไปหาช่างมาทำให้สวยให้เห็นเป็นทองอะนะเอามาชุบไม่เป็นทองเลยแล้วโฆษณาออกทางหนังสือพิมพ์ถ่ายรูปออกโทรทัศน์ให้คนได้เห็นคนก็แห่แตกตื่นกันไปดูว่าพระทองเนี่ยวัดไตรมิตรตามจริงพระทองเหลืองพระสำริดนั่นแหละแต่ว่ามันทองขึ้นหน้าไอ้เหลืองเอาออกเนี่ยแต่ว่าพระทองเฉยๆคนก็ตื่นเต้นกันไปไหว้ไปบูชาพอเกิดขึ้นที่วัดไตรมิตรองค์นึงที่วัดมหันต์ก็มีพระเขาพอกปูนเหมือนกันเอาปูนออกได้พระสวยงามมีกงที่วัดหงก็มีอีกองค์ได้ขึ้นมาที่วัดโพพระนั่งเรียงเป็นแถวท่านเจ้าว่าเห็นไหมนี่คงจะเป็นพระสำริดไม่ใช่พระธรรมดาเขาแตกปูนออกอ้าวสวยๆงามๆคนก็ไปขโมยทีนี้เอาไปตั้งองค์ไม่ได้ตัดประเสียนไปเลยเป็นพระหัวขาดนั่งเป็นแถวในวิหารวัดโพก็ไปเปิดปูนออกไงคนก็เห็นของงามสวยงามคนโบราณนี่เขาปิดไว้ไม่อยากให้ใครเห็นว่าสวยงามทอดไว้ตรอดพระให้เห็นไม่ให้เห็นเนื้อแท้ก็เลยไม่ถูกลักขโมยแต่พอเปิดออกมาคนก็ขโมยเอาไปหมดนี่มันเป็นอย่างนี้ที่จังหวัดน่านมีอยู่องค์หนึ่งที่วัดเมืองน่านชั้นแรกก็อยู่ที่พระเจดีย์เป็นพระยืนอย่างนี้มีสามองค์ในเจดีย์นั้นมีสามองค์แต่ว่าสององค์หายไปแล้วยังเหลือองค์เดียววันนี้มีฝรั่งคนหนึ่งที่เป็นชาวอเมริกันฝรั่งคนนี้แกสนใจในโบราณวัตถุของพระพุทธศาสนาในคริสต์วูลเอมีคริสต์วูลบ้านแกอยู่ที่แมรี่แลนด์ใกล้กรุงวอชิงตันบ้านแกเป็นพิพิธภัณฑ์เรื่องพุทธศาสนาแล้วเวลานี้แกก็แก่แล้วรักษาพิพิธภัณฑ์อยู่แกมาแล้วแกไปเที่ยวดูที่นั่นที่นี่ชอบบุกป่าขวาดงไปดูตามวัดต่างๆพอไปถึงวัดนั่นเขาแกก็บอกโอ้นี่พระนี่ไม่ใช่พระปูนชาวบ้านโอ้เป็นอย่างนี้มานานแล้วตั้งแต่ผมเด็กๆก็เป็นอยู่อย่างนี้คนแก่ๆบอกเป็นอย่างนี้มานานแล้วเป็นปูนมานานแล้วแกบอกว่าทดสอบก็ได้ไปเอาตาปูมาสักตัวดิเขาก็ไปตาปูมาก็เลยตอกตาปูเข้าไปในส่วนหนึ่งขององค์พระนะตอกไปมันก็ติดเก๊กมันไม่ใช่ปูนะข้างในมันเป็นสำริดก็ตาปูมันติดเลยก็บอกรู้อย่างนั้นก็เลยสมภัยก็เอ้าใจอย่างนั้นก็เอาปูนออกซะแกเอาปูนออกโอ้เป็นพระสวยมากพระสมัยสุโขทัยพุทธลีลาเดินยกมือสวย
ันนี้เมื่อสวยอย่างนั้นจะวางไว้ที่เจดีย์นั่นไงเดี๋ยวขโมยเอาพิกับเข้ามาขนเอาไปแต่นี่ต้องยกขึ้นไว้บนกุฏิเอาไปวางไว้เฉยๆคุณโยมสหวรรณดิษฐ์ชิวกรุงเทพแกไปเมืองน่านไปถึงเห็นก็โอ้สวยมากเลยตีราคาให้สมหมายตกใจว่าพระองค์นี้ราคามันตั้ง 500,000 นะท่านนะท่านอย่าวางไว้อย่างนี้ฮะพอตีราคาสมหมายตกใจโยมก็บอกว่าไม่ใช่อะไรตีราคาให้ท่านสนใจหน่อยแล้วรักษาดีขึ้นพอตีราคา 500,000 สมหมายก็เอาลูกตรงมาคั่นแล้วเรียกว่าใส่ลูกตรงเหล็กประตูใส่กุญแจ3ดอกให้พระก็ไปอยู่ในลูกตรงนั้นแหละขังเลยขังเลยขังหลวงพ่อจะเลยขังว่าอย่างนั้นเมื่อปีก่อนนี่มาไปเมืองนั่นก็ไปชีวัดนั่นบอกว่าพระองค์นั้นยังอยู่ไหมอยู่อยู่ยังไงมาพุทธิเลยไปดูโอ้ยขังแข็งแรงมากลูกตรงสี่ด้านข้างบนก็ตีลูกตรงเหล็กรอบทิศเลยที่พื้นก็ทำแข็งแรงใส่ลูกตรงเหมือนกันเพราะว่าบางทีคนมันเจาะข้างล่างได้เจาะขึ้นมาแล้วขึ้นไปยกพระไปได้เหมือนกันนะฮะเท่ากระดานกันหมดทุกด้านเรียบร้อยเลยยังอยู่เพราะ 500,000 เองคนก็ไม่กล้าเอาไปเพราะราคามันมากสมบัติก็รักษายังอยู่เรียบร้อยอย่างนี้มันก็มีเรื่องพระเรื่องเจ้าบางทีก็คนมันต้มง่ายนะมาต้มสมบัติได้สมบัติต้องหนึ่งถูกต้มคือมีผู้หญิงคนหนึ่งแกมาอุ้มพระมาน้ำตาเลยน้องๆระอึกระอื้นมาถึงก็กราบโอ้ดิฉันบ้านถูกไฟไหม้หมดเนื้อหมดตัวเจ้าค่ะมีแต่พระองค์นี้เป็นพระของบรรพบุรุษเก็บมาไว้นานแล้วไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหนเลยนึกถึงหลวงพ่อมาฝากไว้ด้วยให้ฉันช่วยไหนเลยนึกถึงหลวงพ่อมาฝากไว้ด้วยให้ฉันช่วยเก็บรักษาไว้ด้วยนะสงสารก็ใจดีอ่ะเลยก็รับไว้วางไว้ที่โต๊ะบูชาวางไว้สามวันสี่วันเดี๋ยวมีคนมาคุยนั่งคุยคุยจำเรื่องคุยคุยแล้วก็จำเรื่องอยู่ที่พระนะท่านก็ถามว่าอะไรคุณดูอะไรบ่อยๆพระองค์นี้ผมเห็นแปลกตามากท่านได้มาจากไหนก็เอามาฝากไว้ผมขออนุญาตไปดูใกล้ๆหน่อยเอาไปดูใกล้นะแหวนจองรู้สารู้เนาะผู้หลวงพ่อพระองค์นี้ราคาสูงนะท่านเก็บไว้ดีนะอย่าจะวางไว้อย่างนี้เดี๋ยวขโมยจะเอาไปนี่จะเอาไปในตลาดราคาตั้ง 300,000 นะท่านสมภารก็อุ้มราคามันมากเลยเก็บเท่าที่เรียบร้อยใส่ในตู้เลยไปวางไว้ในตู้สามสี่วันไม่มาอีกคนหนึ่งมานั่งคุยกันคุยคุยแล้วดูตู้บ่อยคุยคุยแล้วดูตู้บ่อยบ่อยเอ้ในตู้ท่านยังมีพระหลายองค์อยากจะไปดูนะไปดูไปดูโอ้องค์นี้ไม่เหมือนองค์ไหนสวยมากองค์พระเก่าพระเก่าแก่ราคาแพงนะเอาไปสู่ตลาด 500,000 ยังขายได้เนี่ยคนแรกว่าตี 300,000 คนหลังมาตีไว้ 500,000 สมภารก็เลยโอ้ราคามันมากองค์นี้ต้องเก็บซะเอาเข้าห้องเลยหมายว่าในตู้แล้วเอาเข้าห้องพอเข้าห้องได้หกเจ็ดวันผู้หญิงคนนั้นมาเลยมาถึงก็บอกท่านเจ้าขาดิฉันนี่จะวิ่งหาบ้านเช่าอยู่นานแล้วยังไม่ได้บ้านเลยพระก็ยังฝากท่านดูเกรงใจรบกวนท่านวันนี้ได้บ้านแล้วแต่ว่าเงินที่จะดาวก็ไม่ค่อยจะมีอยากจะมาขอยืมเงินหลวงพ่อจักสองแสนให้หลวงพ่อเอาพระองค์นี้ไว้ก่อนแล้วกันท่านเนี่ยมันเอาไปสองแสนแล้วก็เอาพระไหว้นะเอาพระไหว้เดือนสองเดือนไม่มีใครมาสักคนเดียวไอ้ผู้หญิงคนนั้นก็หายไปไม่เห็นมาเยี่ยมมาเยี่ยนเลยเลยนึกว่าเอามาวางไว้ที่หน้าพระตามเดิมดีกว่าเลยวางไว้หน้าพระวันหนึ่งเพื่อนสนิทกันมาคุยๆกันบอกเอ้ยเขามีพระใหม่องค์ไปดูที่พระอะไรคนนั่งเขานักดูพระเหมือนกันมาดูดูอ๋อได้มาอย่างไรก็เอามาขวากไว้แต่ว่าไม่ใช่ขวากเปล่านะก็ยืมเงินก่อนมาไปสองแสนก็ให้พระนี่ว่าเอ้านี่พระบวชใหม่พระบ้านขมิ้นนี่ตรงไปนอนนั่งเสียใจว่ากูมันไม่เคยถูกต้มมาแถวนี้ถูกต้มเขาให้แล้วหายไปสองแสนไม่รู้ใคร
ไม่ได้จดชื่อจดเสียงไว้ด้วยนะอันนี้เราเรียกว่าเมตตาตก

0: คือสงสารมากไปก็เลยตกบ่อไปเลยแล้วความแบบรอดเรื่องพระพุทธรูปคนมันต้องกันได้เราอย่าไปเชื่อง่ายๆเขามาให้โอ้ป้าอย่างนี้อย่างนั้นป้าเก่าแก่ที่นี่ก็เอามาบ่อยนะเก่าแก่อู้มาถึงว่านี่ดิฉัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบนขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

0: อีเมียอีเมียคอยขอเงินไปเที่ยวงานเนี่ย
1: เอาเท่าไหร่ล่ะลูก
0: 200
1: เอาคือเอาหน่อยเถอะลูกบ่สิพอเที่ยวบ่ล่ะเอาแม่หาย500บ่ต้องทอน
0: เนี่ยคือให้หลายแท้ซะนะ
1: โอ้ยก็บักหลาลูกกกอีเมียเนาะเอาไปต่อยเที่ยวให้สนุกนะลูก

ขาเขาได้แค่ครั้งเดียวเองเลยแต่ความหักนี่มันขาเขาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาสิตายวันนี้ไอ้

0: จากไปบ่บอกบ่กล่าวไป
1: ว่าเป็นหยังว่าจากมานี่มื้อหน้าก็จากกันคือเก่ามันบ่มีหยังมาการันตีได้ดอกว่าคนอื่นพอสิยังมีชีวิตอยู่บ่มีความสุขกับปัจจุบันมีความสุขกับสิ่งที่จะเป็นมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่แล้ว

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07 5

0: 20704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชายิ่งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอ 0.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: การค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรอะไรแบบนี้เราก็คงไม่ให้
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน